0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1 กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งการปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟพร้อมวางแผนระยะยาวขยายและปรับปรุงเส้นทางนอกจากนี้เตรียมยกระดับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญในจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีครัวลังเพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2 จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40 กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1 ตำบล 1 แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31 สิงหาคมถึง1 กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทมได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
5: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงแล้วก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีเป็นฝุ่นแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
3: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญซึ่ง200,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก200,000,000 บาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศ และลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ตลอดจนสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: จีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวัดที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้านนางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอกสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680 รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28 สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37 รายและบาดเจ็บอีกหลาย10 รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทโธปกรณ์ของยูเครนแทบไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบ35%ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6 เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90 ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกทัวร์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-21 25-20 20-25 25-20มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 17:45 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเบลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ส่วนทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีใจอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ธรรมดารอบคัดเลือกได้ดีสุด1 นาที 1.753 วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ธรรมดาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองเป็นรายการออมเนียมประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4 รายการได้แก่ตะแคร้10 กิโลเมตรเทมเปิลเรทอิลิมิเนชันและพอยต์เรทผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3 รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108 คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินและ2 เหรียญทองแดง เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชินิทัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ IGF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิภาตราชูวนิชนักหัวสาวไทยวัย16ปีจับคู่กับลุนว่านัสวาดานีจากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการพ่ายกับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเวนจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ 0-2 เซต 2-6 และ 4-6 คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียประจำมิว ATF Asian 14 and Under สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกมิรินพิทยานันสกุลนักพวดเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครอบเมนรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซึกะอายาเมะมืออันดับ6จากญี่ปุ่น 6-3 และ 6-2 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 น.สูงกว่าระดับทะเล

0: เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประกระแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปลอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าประกระสมาดการเป็นนานับประกระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับประการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับประการไม่มีเสียงปรควบ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคนวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กลับ ข้าสู่ข่าว

0: ที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสมเชิญติดตามรับฟังครับ
1: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษ
2: ฐ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้สร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าไม่ไกลแต่มันอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยวันนี้ถ้าเรามาดูเราคงจะเห็นนะครับว่าเป็นสังคมอินเตอร์ปีก่อนนู้นเราเคยมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดถึง40ล้านคนนะครับและใน40ล้านคนนั้นก็มีมาเรียกว่าหลายสิบประเทศเลยทีเดียวประเทศที่มีคนมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดก็คงจะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลย์ตามมาด้วยภาคตะวันตกนะครับและเอเชียประเทศไทยเป็นเหมือนสถานที่ที่คนมักจะสนใจที่จะมาผมเคยสอบถามถึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ได้ข้อคิดนะครับว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีเขามาแล้วเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือเขาบอกอาหารไทยนี่อร่อยมากนะอาหารไทยนี่เขาเรียกว่ารสชาติมันชัดเจนจัดจ้านนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นหวานอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าของที่เขาชอบเนี่ยเพราะอาหารไทยมีรสนะฮะที่เรียกว่าทำให้เขาชอบแล้วทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่เขายิ่งทานก็ยิ่งอร่อยฉะนั้นที่สองก็คือเรื่องอาหารอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเรามีศิลปะมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นได้เลยคือวัดวาอารามแล้วก็ชุมชนของเรานั้นมีเอกลักษณ์วัดวาอารามไทยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรียกว่าไทยนั้นมีความเรียกว่าไม่แบบโบราณเกินไปแล้วก็ไม่สมัยใหม่เกินไปนะฮะอยู่กลางๆซึ่งทำให้ชาวพุทธหรือคนที่ไม่ได้ชาวพุทธเนี่ยก็ยอมรับได้ง่ายแล้วเราก็ยอมรับนะฮะชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราก็จะยินดีต้อนรับให้เขาเข้าไปนะไปเยี่ยมไปดูพุทธศาสนาของเราซึ่งต่างกับศาสนาบางประเทศที่เขาห้ามชาวต่างชาติเข้าไปฉะนั้นการเข้าถึงวัฒนธรรมความคิดปรัชญาตรงนี้นั้นทำให้คนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้ชิดกับปรัชญาของคนไทยจนนำไปสู่การมีพระนะต่างประเทศมาบวชกันหลายองค์เลยในปัจจุบันนี้เราก็มีพระต่างชาติซึ่งได้เป็นสมเด็จนะฮะองค์แรกในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งก็ถือว่าการเข้าถึงแล้วก็การมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านนะฮะทางด้านศาสนาก็ทำให้ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเวลามาก็ชอบจะไปวัดชอบจะไปฝึกสมาธิเขาบอกว่าคนในเมืองเนี่ยคนทำงานเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของต้องกินยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวซึ่งปรากฏว่าเขาก็มาศึกษามาดูแล้วเอ๊ะทำไมพระในประเทศเราถึงไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่มาในเมืองไทยแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยจีนนะฮะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีปัญหานะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวหญิงนะครับที่มาทะเลาะเบาะแว้งกับรปภ.หรือทางด้านพวกแฟนคลับของดารา นะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นชาวจีนรู้ว่าดาราคนนี้มาเมืองไทยก็ตามมาแล้วว่าดาราคนนี้ไปไหนก็จะตามไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองอ่อนๆนะครับฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์ไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: ยังยิงเดียวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: แข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งล่าสุดได้ปรับภาพจำของชุดพิธีการนักกีฬาไทยที่เน้นความเป็นทางการให้กลายเป็นความโดดเด่นด้วยการนำแฟชั่นร่วมสมัยมาผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนกลายเป็นภาพแทนแห่งความประทับใจของประเทศที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชมในเวทีเอเชียติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับออกแบบตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำความเป็นไทยมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าที่มีรูปแบบทันสมัยขึ้นและเหมาะกับบุคลิกของนักกีฬาในปัจจุบันหัวใจของการออกแบบอยู่ที่การนำงานหัตถศิลป์ไทยมาอยู่ในชุดสากลโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอนโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้กับชุดที่ประกอบด้วยเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวและเนคไททำให้ผ้าทอที่เกิดจากฝีมือช่างไทยถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปทั้งเรียบหรูสง่างามและคล่องตัวสำหรับการสวมใส่ในพิธีการนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์ทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยโดยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามและผ้าฝ้ายจากงานหัตถศิลป์ไทยถูกเลือกเป็นส่วนสำคัญของชุด
8: ที่สำคัญเนี่ยพระองค์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
7: นอกจากวัสดุที่บอกถึงความเป็นไทยรายละเอียดบนชุดยังเชื่อมโยงประเทศไทยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยแผงอกของเสื้อเชิ้ตนำภาพวัดอรุณราชวรารามและใบโพมาอยู่ร่วมกับปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระก่อนเชื่อมสองวัฒนธรรมด้วยลายคลื่นเซอิไกฮะรวมถึงลายเฉลวของไทยและลายคาโกเมะของญี่ปุ่นขณะที่เน็กไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อกเติมรายละเอียดที่ทำให้ชุดยังคงเอกลักษณ์ของสิริวัณณวรีเอาไว้ด้วย ด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยและถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำศักยภาพของแฟชั่นและผ้าไทยไปนำเสนอบนเวทีนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัย
9: นอกจากความสง่างามในชุดนั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทยวิธีการผลิตตั้งแต่เลือกฝ้ายตั้งแต่การดึงเส้นได้ฝ้ายจนไปถึงการย้อมครามนะครับจนไปถึงการทอที่ละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้นล้วนแต่ใช้มือครับนั่นบอกว่าเป็นงานแฮนด์คราฟต์แบบ 100% และที่สำคัญครับทุกอย่างคือเป็นของไทยทั้งหมดนักกีฬาไทยทุกคนจะมีชุดทางการที่สง่างามสวยงามและสะท้อนความเป็นไทยให้ไปสู่สายตานานาชาติ
7: เมื่อการแข่งขันเอเชียนเกม2026เปิดฉากขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่งานหัตถศิลป์จากชุมชนได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาสู่เวทีระดับเอเชียและบอกเล่าความเป็นไทยในภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
6: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
10: ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนโลกมากขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจวัดอุณหภูมิผิวโลกระดับน้ำทะเลและก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแผนลดโลกร้อนเฝ้าระวังภัยพิบัติและไฟป่าตรวจจับจุดความร้อนเพื่อแจ้งเตือนและรับมือปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ดึงข้อมูลดาวเทียมมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายสีเขียวและสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระบบนำทางด้วยดาวเทียมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคมขนส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามและก้าวทันความท้าทายระดับสากลมีกรอบระยะเวลา5ปีนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Organization การนำเทคโนโลยีดาวเทียมและ AI มาเสริมศักยภาพไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งกรมอุทยานพร้อมเดินหน้าประยุกต์ใช้ระบบ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าเชิงลึกเช่นการเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการติดตามสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนในพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการตรวจจับจุดความร้อนคาดการไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและเฝ้าระวังการบุกรุกป่าได้อย่างรวดเร็ว
11: จุดหมายสูงสุดป้องกันระวังเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าช้างเรื่องของกระทิงเรื่องของเสือเรามองว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยต้องเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนของกรมเนี่ยเรามีรูปพรรณสันฐานอัตลักษณ์เขาอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการเทรน AI ให้เขา alert โดยใช้สัญญาณดาวเทียมซึ่งของไทยคมในบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่ ราไม่มีสัญญาเราก็เลยต้องพึ่งตัวสัญญาณดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากขึ้น
10: บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศมาแปลงข้อมูลอุปสรรคในอดีตให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงทั้งการสนับสนุนการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมเทคโนโลยี Global Star และ IoT ในพื้นที่อับสัญญาณภาคพื้นดินขณะเดียวกัน2หน่วยงานยังได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการย่อยในระดับพื้นที่พร้อมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำข้อมูลดาวเทียมและระบบ AIไปใช้สั่งการภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดนราธิวาสมุ่งยกระดับการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงไทยมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
12: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจัดเวทีสัมมนาสรุปผลการศึกษาครั้งที่2ที่จังหวัดนราธิวาสเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหวังพัฒนาระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมองว่าโครงการจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่และสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
13: ช่วงต่อจากนะครับหาดใหญ่มาสุไหงโกลกเนี่ยซึ่งทางการรถไฟได้ไประดมรับฟังความคิดเห็นมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้นะครับเห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะครับหลังจากนี้ก็ทางการรถไฟก็จะนำความคิดเหล่านี้นะครับกลับไปออกแบบรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับคาดว่าพอทางการรถไฟทำเสร็จมีระบบการขนส่งทั้งทางอากาศมีสนามบินนะครับทางถนนก็มีสี่เลนครบแล้วก็ระบบรางก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนราธิวาสที่ดีขึ้น
12: สำหรับโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกมีระยะทางประมาณ215กิโลเมตรประกอบด้วย26สถานีและ7ที่หยุดรถเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของประเทศมาเลเซียนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าการพัฒนารถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทางภาคใต้ถือเป็นการยกระดับโครงข่ายระบบรางสายหลักของประเทศที่ผ่านมาการรถไฟได้ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นใน4จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการทั้งการออกแบบสถานีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
14: วันนี้เราต้องอินพุตทั้งหมดให้กลายเป็นทางคู่นะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นสายทางสำคัญที่ได้รับความเรียกว่าเป็นเหมือนกับแบ็กโบนโลจิสติกหลักนะครับของทางภาคใต้ครับวันนี้เราทำรถไฟทางคู่จากกรุงเทพนะครับที่เป็นทางคู่แล้วนะครับที่เป็นความเติมเต็มเนี่ยมาถึงชุมพรแล้วในการในรถไปเมื่อปีปลายปี67นะครับถัดจากนี้ไปนะครับเราจะออกแบบรายละเอียดครับในงบปี70ออกแบบรายละเอียดจากปี70จนถึงปี76เราจะได้เห็นรถไฟในการวิ่งเส้นนี้อย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง
12: การพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียตามแนวเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อให้รถไฟทางคู่สายนี้ตอบโจทย์พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในอนาคตประภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: จังหวัดระนองเตรียมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิ่งผ่านการจัดระนองเทรล2026ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและผืนป่าของเมืองระนองเปิดเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจะเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: กลางขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและสายฝนของจังหวัดระนองเส้นทางธรรมชาติกำลังกลายเป็นสนามแห่งความท้าทายที่ไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือระยะทางแต่กำลังพาผู้คนออกเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติและค้นพบอีกมุมหนึ่งของเมืองฝน8แดด4นั่นคือระนองเทรล2026การแข่งขันวิ่งเทรลที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเส้นทางการแข่งขันจะพานักวิ่งออกจากถนนเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติผ่านสันเขื่อนป่าไม้ขุนเขาและเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเสน่ห์ของการวิ่งเทรลจึงไม่ได้มีเพียงความท้าทายของเส้นทางแต่คือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ฟังเสียงสายน้ำสูดอากาศท่ามกลางพื้นป่าและพบกับความงดงามของระนองในอีกมิติหนึ่งและเมื่อผู้คนต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเพื่อการแข่งขันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในสนามแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงที่พักร้านอาหารการเดินทางร้านค้าและบริการต่างๆเกิดการหมุนเวียนของรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนี่จึงเป็นอีกภาพหนึ่งของสปอร์ตทัวริซึมที่นำนักกีฬาเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการใช้ต้นทุนธรรมชาติที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้กับเมืองนายธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดระนองเทรล2026ครั้งนี้ต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่าระนองมีศักยภาพมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วไปเพราะธรรมชาติที่มีอยู่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมกีฬาและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนได้โดยเฉพาะเส้นทางวิ่งเทรลที่จะพานักวิ่งเข้าไปสัมผัสทั้งขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและความงดงามของเมืองฝน8แดด4
16: ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการวิ่งเทรลในครั้งนี้ครับการกีฬาเมทไทยจังหวัดระนองเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายและก็เป็นสนามที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับวันรับสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผม
15: ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้นักวิ่งได้สนุกกับเส้นทางธรรมชาติอย่างมั่นใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีตลอดการแข่งขันระนองเทรล2026จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับผู้ที่รักการวิ่งแต่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พาผู้คนจากทั่วประเทศมารู้จักจังหวัดระนองผ่านธรรมชาติที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์และบางครั้งเส้นชัยที่งดงามที่สุดอาจไม่ใช่จุดหมายที่เราไปถึงแต่อาจเป็นความทรงจำที่ได้กลับไปพร้อมกับภาพของจังหวัดระนองเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขาพื้นป่าและสายน้ำเมืองที่อาจทำให้ใครหลายคนได้ค้นพบว่าความงามของการเดินทางบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ในทุกเรื่องราวระหว่างทางอภิชราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
17: เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมืองที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ขอเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์ญาติโยมได้น้อมจิตน้อมใจในการฟังธรรมเพื่อที่จะได้ข้อคิดและตั้งจิตในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายคนนั้นต้องการความจริงวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องเอาความจริงมาพูดกันในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้และได้ตรัสว่าความจริงที่ประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจมีสี่ประการเป็นความจริงที่ประเสริฐบริสุทธิ์ที่ทำให้เรานั้นรู้จักแล้วจักเข้าถึงความเป็นจริงและเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการที่เราดำรงชีวิตก็ต้องตั้งจิตตั้งใจในการที่จะยอมรับความจริงเพราะเป็นสิ่งจำเป็นหลายคนนั้นเมื่อรู้แล้วก็ต้องพิจารณาบางทีก็รับไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนมีอยู่สี่ประการประการที่หนึ่งนั้นคือความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่เกิดมานั้นเราล้วนแต่ประสบกับความทุกข์กายไม่สบายใจเรียกว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งระดับประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกใบนี้ล้วนจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์สิ่งที่เป็นพื้นฐานนี่แหละเป็นความจริงประการที่หนึ่งว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เกิดมาแล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนว่าให้เราได้เรียนรู้ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ให้เรากำหนดรู้อยู่กับปัญหาอยู่กับทุกข์นั้นอย่างไรเราจะแก้ทุกข์เราจะปลดทุกข์อย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผลฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับดังนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูดอย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5หนึ่งรูปก็คือร่างกาย2เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายก็เรียกว่าเวทนา3สัญญาความจำได้หมายรู้รู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้หมายรู้อันนี้คนดีอันนี้คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้สัญญาความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขารการปรุงแต่งชีวิตของเราก็เกิดจากการปรุงชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้ตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันธ์5ก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับบางทีเรานอนดิ้นนอนกรน แล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำไปได้ยังไงบางทียุงมากัดเราพลิกตัวโดยที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเราหลับไปนะสติไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้แต่คนที่เขาไม่ได้หลับเขาก็เห็นอาการของเราทุกอย่างไม่ว่าจะกรนไม่ว่าจะดิ้นไม่ว่าจะละเมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าหลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีสาเหตุมีที่มาที่ไปสาเหตุที่มาที่ไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นเกิดป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรแต่ก่อนนั้นแม้ไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด-19 และเมื่อกำหนดรู้กำหนดดูจึงรู้ว่ามาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานหลายโรคหลายภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตก็มากมายแต่เรารู้ที่ไปที่มารู้วิธีป้องกันรักษาแต่เวลาโควิดนั้นได้ทราบข่าวว่าก็มีวัคซีนนะมีวัคซีนป้องกันผลิตนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุความชัดเจนว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อมันทำงานอย่างไรไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างไรเราก็จะรู้วิธีแก้ไขป้องกันรักษานั้นสาเหตุของทุกข์นั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุทฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต ้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฏฐานมาจากอะไร 1. ตัณหามีอยู่3ประการก็คือ 1. กามตัณหามีความทยานอยากในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกันปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มากระทบประการที่สองภาวะตัณหาภาวะตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกันถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยานซึ่งขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างพร้อมสั่งกรมเจ้าท่าเสนอขอเพิ่มงบขุดลอกร่องน้ำปี2570อีก133ล้านบาท
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นประตูสู่การค้าและศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือสงขลามีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ยกขนและปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำส่งผลให้ผลผลิตยางพาราภาคใต้กว่า170ต้องส่งออกผ่านท่าเรือปีนังของมาเลเซียการปรับปรุงครั้งนี้มีการตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการส่งออกยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาได้ไม่น้อยกว่า150ต้องคาดการว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปีและตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 TEU ต่อปีนอกจากนี้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก133ล้านบาทตามข้อเสนอของภาคเอกชนซึ่งโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลามีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้นัทศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาติดต่อกัน2ปี
8: นายพิพัฒน์ศิริประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องติดต่อกัน2ปีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาล ซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเดินทางมารักษาพยาบาลของประชาชนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบเส้นทางคมนาคมโดยรอบโรงพยาบาลโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพร้อมเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาและผลักดันการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องอาศิยาดาอุสปช.ปัตตานีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประณามอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก่อเหตุบุกทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้านกุสลาและจารูตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมและละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงรวมถึงส่งผลกระทบต่อสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศและยังเป็นการขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์อีกด้วยทั้งนี้สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์โจมตีชาวปาเลสไตน์ได้มากกว่า 1,330 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2,569 จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วเกิดขึ้นประมาณ6ครั้งต่อวันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Stein. FM 99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
1: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทํา
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทําถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทําก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นที่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
7: ่อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจาก ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: เสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
3: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: บุญบ
1: ่อยากอยากมีโศกมีลาภมีวาสนาบ
2: ่เป็นยัง
1: เพิ่นบอกว่าถ้าเฮาเด็กกุ้งตัวใหญ่ๆมากสิถือว่าเป็นกุ้งมงคลถ
2: ้
1: าขึ้นโต๊ะอาหารนี่ต้องอย่างน้อยต้องเป็นมื้อละ 2-3 หมื่นขึ้นไป
2: แม่น
1: ตัวอย่างนี้ความถูกปราศจาก
2: คอย
1: กรรม
2: อยากอยู
1: ่เอาใครคร
2: ับมันเล่นๆดินี
1: ่เพิ่นให้หนีบหู
2: เอาหนีบหูมันก็จะเจ็บตัว
1: เอาเก็บล่ะคือมันเหมือนคอมันสูงแล้ว
2: เอาติ
1: แม่นร้องบ่
2: เดี๋ยวให้มันมีคอมีสูงก่อน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีเด็กกุ้ง
1: สวัสดีเด็กกุ้งกราบๆนะครับ
2: แม่นนี
1: ่บ่ยังมื้อนี้สิเว้าเรียนกุ้งเดี๋ยวสิเว้าสู่ฟังอยู
2: ่ครับ
1: ว่าเดี๋ยวว่างลงกัน
3: ดูมาลงก่อนเนาะ
1: มาแล้วพี่น้องขอสู่รายการมองอีสานสเปเชียล
3: ครับ
1: ทาง MBK 11ภาคอีสาน TVD ท่านกดหมายเลข11ครับรายการพี่น้องที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
2: นั่นล่ะ
1: ชมได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงพร้อมๆกันมื้อนี้โจอี้สีมั่งขอน
2: ท่านน้องสีปล่อยลันตะเมนครับ
1: ครับมื้อนี้ครับอยู่ที่เขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด
2: ครับบอกเรียนเรียนรู้
1: เขื่อนอุบลราชนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทำเมนูที่เกี่ยวกับกุ้งก้ามกราม
2: นั่นก็คือก้อยกุ้ง
1: โอ้ยกุ้งก้ามกรามกิโลละ5 6 700เมตรทําก้อยสิพี
2: ่แน่
1: เราจะทําเมนูกุ้งก้ามกรามเต้น
2: อื้อเต้นๆได้ครับจะได้ฮะ
1: เต้นๆคือจังโตแบบบ่เคยออกโทรทัศน์อ่ะโตเห็นกล่องแต่โตหาวใส่เนาะ
2: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นหลายนะคือจังนั่นแต่ว่ามื้อนี้สิเป็นเมนูหลายๆอย่าง
2: แม่น
1: เฮาสิมาเฮ็ดซุ้มซี่ซุ้มหาซุ้มเจซุ้มแปดบ่ได้ดิ
2: บ่ได
1: ้สิปีนี้ใส่ยุบหม่องนี้เฮาสิย่างบุกๆมาเพิ่นแจ้งจับเฮาแล้วเนาะต้องเป็นคนในพื้นที่
2: จ้าน
1: ะครับนั่นก็คือพอพี่ตีสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: นะครับแล้วก็คุณพี
4: ่โ
1: ดและที่ขาดไม่ได้นะครับทางกฟผ.ครับพี่ผู้ช่วยเอ็น
4: แอด
1: นะครับผมดีทั้ง4 3ทัน
2: ครับ
1: ประสิทธิ์มาเห็ดเมนูเกี่ยวกับกุ้งนะครับท่านผอ.ครับกุ้งนี้หลังจากที่เราไปลงเรือไปหามาอันนี้เขาเรียกว่าพันอะไรนะครับ
4: กุ้งก้ามกรามครับเป็นกุ้งน้ําจืดขนาดใหญ
1: ่
4: นะครับเป็นกุ้งน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่นี่ฮะ
1: ตัวใหญ่มาก
4: ที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ก้ามจะโต
1: เอาตัวผู้ก็คือมันจะมีก้าม
4: ใช่ก้ามจะโตเขาก็เรียกกุ้งก้ามกราม
2: แล้วตัวจะมีก้ามไหมครับ
4: ตัวมีก้ามขนาดเล็กครับ
2: อ๋อก้ามขนาดเล็ก
4: ครับก้ามจะไม่ได้เป็นก้างขนาดใหญ่แบบนี
1: ้แต่ว่าก้างมันก็มีเนื้ออยู่ใช่ไหม
4: มีเนื้อครับมีเนื้อทานได้ฮะทานได้ครับทานได้เดี๋ยวครับ
1: ถ้าชิลิปดีจะสั่นตัวเป็นปอบเสียคือกุ้งนี่หมายถึงว่าเฮ้าก็เริ่มจากมองนี้ละกุ้งทุกตัวที่เราถือตอนนี้ก็คือเริ่มจาก
4: ใช่ครับ
1: ที่นี่ก่อน
4: ใช่ครับจากศูนย์ประมงนะครับจากกรมประมงเนี่ยแหละครับเพาะปล่อยลงไปแล้วก็ชาวบ้านเหมือนที่เราไปเห็นนะครับก็คือเขาจับได้ก็มีมาจำหน่ายนะครับสร้างรายได้แล้วก็ซื้อมานะครับเราสามารถหาซื้อได้ที่เขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยครับ
1: ถ้าเป็นกุ้งแบบนี้ต้องเป็นหาได้ยุ่งที่เขื่อนอุบลรัตน
2: ์
1: นะครับเพราะว่าเป็นกุ้งกล้ามกรามเขื่อนอุบลรัตน์นะคร
2: ับ
1: ที่นี่ก็คือว่าจะบู๊ตัวใหญ่ครับบน
2: นี้นะ
1: เอาอีหลีได้เป็นโมเมนต์สอง
2: ตัวรู้บนนี
1: ้ตัวนี้มันประมาณเท่าไหร
4: ่ตัวนี้แหละครับตัวนี้จะประมาณสักขีดครึ่
1: ง
4: แต่ตัวนี้สองขีด
1: โอ้ตัวใหญ่มาก
4: ครับ
1: แสดงว่ามีขีดประมาณ7-8ตัวก็จะโลกว่า
4: ใช่ใช่ครับ
1: นี่ก็คือโอ้ถ้าเห็นนะกูโลกลัวไปเลย
2: โลกลัวพี
1: ่ข้าวสีเห็ดเมนู
4: กุ้งเผาก
1: ุ้งเผา
4: แม
1: ่โอ้กุ้งเผาได้พี่น้องครับวันน
2: ี้แมน
1: กุ้งเผาหาที่อยู่เป็นอุบลรัตน์นะครับ
2: แ
1: ล้วก็ท่านผู้ซอยแอบกับสี
2: อับ
1: เห็ดเมนูยังครับวันนี
5: ้ครับส่วนประกอบของกุ้งเผาก็มี
1: น้ำจิ้มกุ้งเผา
5: จิ้มรสเด็ด
1: ครับแต่ว่าวันนี้คือที่เป็นข้าวเห็ดเองเลยเห็ดปลาปิ้งเนาะ
2: แมนปลาปิ้ง
1: จับเด็กกุ้งมาข้าวก็ที่จะได้ละก็ตามปกติข้าวก็ถีบลงไฟเลยแม
2: น
1: แต่ว่ามื้อนี้พี่ทางพี่เอ็น
4: พี่โดครับพี่โด
1: นะครับนักศึกษาที่ท่องจันปากกดใจคิดถึง
2: ให
1: ้เบิ่งลักกี้ไปมาตัวโดนยิบเป้งเซ็งตัวเองเป็นตาหน้าเห็นยังไงแต่พี่ตอนแรกเขาได้กลุ่ม
6: ม
2: านะครับเป็นกระสุนลูกมาก่อนนะครับ
6: เดี๋ยวเราก็ตัดขา
1: ตัดขาก่อนตีอันห้องยกอันนี้ลงเหมือนจักอัน
4: ได้ใช่ไห
1: มครับอันไม่ยกลงเห็นนะครับ
6: อันนี้เป
1: ็
6: น
1: พอดี
6: เราจะต้อง
1: พอดี
4: โอเค
1: จังสีบอมโอ้ยครับเป็นอากาศของแท
6: ้อ
1: ันนี้ผมเห็นเลยบ่ครับนี
2: ่ใช่
1: แล้วเอาห้องผมมาตัวหน่อยครับดูสีไหนบ้
2: าง
1: ดูตัวอย่างจากผู้ช่วยขอบคุณครับท่านบอครับดูตัวอย่างจากผู้ช่วยครู
2: นี
1: ่แต่คือสมัยตะกี้นี่ยินดีพี่น้องครับอันตอนที่สมัยตะกี้ผมเป็นเชฟตัวครับ
2: นั่นแหละ
6: กี่สิบปีครับ
1: 30ปีก่อนเชฟก็ตัดขาก่อน
2: ครับ
1: นะครับพี่ขานี่มันกินบ่ได้
2: โอ้
1: แต่ว่าเป็นส่วนประกอบของกิโลอยู่ได้นี
2: ่
1: ตัดนั่งตัดนี่ออกมันเหลือตัวละเครื่องขีด
2: โอ้แม่นตัวใหญ่อยู
1: ่มันก็ตัวใหญ่อยู่
2: คนนี้ก็แน่น
0: หวานนุ่มชุ่มลิ้นเนื้อดิ
3: ครับ
0: ใส่เข้าตรงตัดขาหน่อมาครับเลย
6: ค่ะ
0: เขาเนี่ยเอื้อยๆนะครับเพื่อนสวัสดีเลยครับ
6: ตัด
0: โ
6: อ้ชิมเข้าไปจับ
0: มือโอ้ทุกอย่างพี่ต่อยว่าไงเนี่ย
6: มันต่อยค่ะมันฟุ้ง
0: มันฟุ้งนะครับอันนี้การต้องออกมาคำเยี่ยมไหม
6: ประเด็นกี
0: กี
4: กรีกรี
6: กรี
0: เขาเรียกกะลี
6: กะลี
7: กะลี
8: ตะโรลิง
0: กะลีอ๋อกะลีกุ้งกะลี
6: กะลีกะลี
0: กะล
6: ี
0: กะลี
8: กะลีกะลี
0: เขาข้ากระเทียมตายจะมองมีนบ้างไหม
6: เขาเสียบตัดตุ้มไป
0: ไปตะกัดตัด
7: เขาตะกี้ได้ไง
0: โอ้ยนี่ก็เฮ็ดได้คือกันนี่ตะกี้สมัยก้อนนี่สมัยยุมาเล่เนี่ยก็เฮ็ดปุ้งสิล่ะใคร
7: ปุ้งยัง
0: กู้ฝอย
7: เฮ็ดล่ะ
0: มันเห็ดเป็นยังไงเด้อเอาเว้ยกันแกขอขึ้นสอดออกล่างที่บ่นี่โอ้นี่เนาะ
7: น
0: ี่แล้วเราก็ตี
7: อ๋อเนาะบัดนี้เอาที่ให้กล้องเบิ่งแน่ตี
0: รีบ
6: แล้วก็มันจะมีถุงอยู่ตรงข้าวกับอี
7: พอด
0: โอ้ถุงที่ตัวนี้คือมันไม่ถุง
7: ที่ตัดตรงนี้ออกแน่ตัดมามันอีกตัดไปอีกครับผม
0: ว่าครับมันมีมันมีหัวอะไร
7: เหมือนขาด
0: บัว
7: นี่หยัง
0: ตัดเนี่ย
7: ตัดเชือกครับกัง
0: แล้วก็เฮ็ดเองครับมาแจ้งกว่านี้นั่นผมเขาตะมีออก
7: เออตะมีแล้วครับเราจะตีออกง่าย
0: ๆโอ้เนี่ย
7: ขนาดตีออกภาวะล้มหัวลูกคน
0: อันนี้คือถุงมันใช่ไหมพี่
6: ใช
0: ่ที่หรอครับเลย
6: ใช
0: ่ผมก็หน่อยครับเอาไงพอดี
7: เว้ยมันตามันออก
0: อ๋อมันไม่เยอะตัวนี้มันไม่เยอะใช่ไหมครับอ๋อแต่นี้มันตัวเล็ก
7: อืม
0: ครับนี่เห็นบ้างนี่ท่านพอก็ทำโชว์นะครับ ท่านผู้ช่วยพีเอสเดี๋ยวจะพูดตามน้ำพิมพ์นะครับเรื่องวัฒนิยามอื
7: ม
0: ครับซึ่งนะครับทั้งพุ่งแต่ละตัวหรือว่าเอียงก่
7: อ
0: นก็สิได้มาเป็นขนาดนี
7: ้
0: ทั้งของพ่อนี่ได้เขามาสนับสนุนพี่น้องหรือว่าชุ่มชุ่นหรือว่าทั้งกลุ่มของม้งนี่ใช่ไหมเนี่ยครับผม
9: แต่เขามีโครงการ
0: ครับ
9: โซลาเซลล
0: ์โอ้โซลาเซลล์ลอยน้ำ
9: เมื่อ2ปีที่แล้วเขาเริ่มติดตั้งเอาเข้ามาปรึกษาเพื่อประโลกพื้นที
0: ่ครับ
9: เขาก็มีเป็นชาวประมงอยู่แล้วนะปกติเขาก็ทำหาปลาชาวประมงหาปลาเขาก็เขาก็มองว่าศักยภาพเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะพอพันกุ้งได้ก็เลยทั้งได้ประสานความร่วมมือกับกรมประมงไปแผนมาก่อสร้างสถานที่ตรงนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันครับกับที่เรามีโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำครับ
0: คือตอนนี้เกษตรโซลาร์เซลล์เป็นโรงเรือนอัจฉริยะ
9: เป็นส่วนหนึ่งครับ
0: เป็นมหา
9: ครับแต่เลยหลังจากนั้นหน้าก็มีการปล่อยเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งเพาะพันธุ์ลูกกุ้งแล้วก็ทยอยปล่อยลงประมาณ2ปีกว่าๆแล้วครับ
0: ครับแต่ว่า2ปีกว่านี่บ่แม่นว่าบ่ทันได้ผลเด้ครับคือตอนนี้ก็คือผลผลิตกันเริ่มออกมาเรื่อยๆ
9: คือจริงกุ้งมันบ่ถึงปีมันก็สามารถโตได้แล้ว
0: ครับ
9: เป็นสามารถจับได้แล้ว
0: หมายถึงว่าตัวนี้เฮาจับมา 2-3 ตัวนี้เฮาจับมาเข้ากับปล่อยเพิ่มไปอีก
9: ปล่อยเพิ่มไป
0: มัน
9: ครับทุกปีเฮาจะมีการปล่อยเพิ่มตลอดครับตลอดรอบเขื่อนเนี่ยเฮามีประมาณเส้นทางคิดเป็นเส้นทางรอบประมาณเกือบ200กิโลรอบเขื่อนนี่ก็มี2จังหวัดครับขอนแก่นกับไอ้หนองบัวลําพูก็มี 4-5 อําเภอที่ติดกับเขื่อนเฮาก็มีจุดที่ชาวบ้านเพิ่นเป็นประมงเนาะเอาไปปล่อยจุดต่างๆรอบๆเขื่อนครับ
0: ครับคือจังไทบ้านเพิ่นว่าเนาะเพิ่นมื้อนี้นักเที่ยวหันมาจับกุ้งสินักเที่ยวปลาบ่ได้จักโตแต่ว่าได้กุ้งอยู่ประมาณโลนึงนี่ก็ได้เงินหา
7: เงินแล้ว
0: แพงจังซี่นะแต่ว่าทางกพพนี่ก็ดีที่จะมาสนับสนุนนะครับแล้วก็ซอยส่งเสริมให้มันมีรายได
7: ้
0: นะครับตั้งกลุ่มประมงก็ได้มาสนับสนุนร่วมกันเหมือนเรียกได้ว่าเป็นการร่วมพลังกัน
7: ครับ
0: เพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆขึ้นสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนก็มีรายได้นะครับแล้วการนี้ก็คือเป็นเครื่องไว้ยังก็เป็นจุดมุ่งหมายที
7: ่
0: ร่วมมือกัน
7: ครับแมน
0: นะครับแต่ก็จุดมุ่งหมายที่สําคัญอีหลีนี่บ่แม่นว่าได้ผลผลิตคือกลุ่มกรรมกรรมออกมาเห็นแล้วยิ้มของชาวบ้าน
7: เ
0: ห็นแล้วยิ้มของชาวประมงที่เพิ่นมีแล้วยิ้มแล้วก็ยิ้มได้นะครับในการที่จะได้ขายกุ้งเ
7: ข
0: าก็ได้เงินที่แบบว่าคือแบบว่าคันเป็นปลานี่เขาพูดออกมาสิเด็กกิโลจักบาทเนาะเพราะว่าราคามันก็มีขึ้นมีลงแต่กุ้งกล้ามกรรมมูลค่ามันก็สูงอยู่แล้ว
7: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
7: อย่างน้อย500บาท
0: อย่างน้อยรูละ500
7: แมน
0: ถ้าเป็นไซส์ใหญ่สวยๆมาถ้าขึ้นตลาดกลางก็เพิ่มมูลค่าอีก
7: ถึง 1,000-2,000
0: แมนนะครับได้แยกย่างนึงนี่อยากได้กุ้งกล้ามกรรมนี่ต้องมาที่นี่เท่านั้นใช่มั้ยครับถ้าเป็นแถวอุบลราชธ
4: านีในเขตขอนแก่นหนองบัวลําพูเนี่ยเราก็มาสามารถมาที่ศูนย์เนี่ยก็จะมีกุ้ง ข้ามกามเนี่ยนอกจากเราปล่อยลงไปตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเรายังมีจําหน่ายนะครับให้เอาไปเลี้ยงที่บ้านได้นะครับสามารถมาซื้อนะครับซื้อจากกรมประมงแล้วก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ครับ
3: ครับ
0: ทีนี้การเพาะพันธุ์มันยากมั้ยท่านป
4: อมันก็ต้องมีความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของเขานะครับการเราจะเอาแม่กุ้งมาจะต้องพักอย่างไรจากนั้นจะต้องเตรียมน้ําอย่างไรเสร็จแล้วจะต้องเลือกแม่กุ้งเอาไปใส่บ่อเมื่อฟักออกเป็นตัวจะต้องให้อาหารอะไรจะต้องเปลี่ยนอาหารอะไรจะต้องมีการดูแลในระหว่างการอนุบาลเนี่ยไปจน21วัน
0: ครับ
4: เพราะกุ้งเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆเค้าหงายท้องว่ายน้ํานะครับพอจะครบ21วันเนี่ยก็จะคว่ํา
0: เ
4: ป็นกุ้งเหมือนที่เราเห็น
0: คร
4: ับ แล้วเราก็จะอนุบาลต่ออีกนิดแล้วก็ปรับให้ไปอยู่ในน้ําจืดแล้วก็สามารถเอาไปปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับขนาดใหญ่ลําคลองแม่น้ําในเขตเนี่ยได้นะครับก็ตรงเนี้ยเหมือนที่นําเรียนครับว่าเราเนี่ยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เรามาสร้างโรงกุ้งนะครับในเพื่อใช้ในการอนุบาลเนี่ยทําให้เรามีกําลังผลิตเพิ่มขึ้นใช่ครับในการที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน
1: ครับสมมุติว่า 1,000 ตัวที่เราไปปล่อยโอกาสรอดเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะคร
4: ับ เราไม่ได้คิดเยอะนะครับเราคิดสัก 5% 3% 5% หมายถึงปล่อยไป100ตัว
1: มันจะมี
4: รอดเป็นตัวที่เราจะขึ้นตลาดเนี่ย5ตัว
1: 5ตัว
4: 5ตัวครับ5ตัว
1: ถ้าเป็น5ตัวถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินมัน
4: เราลงทุนตัวละ20สตางค์เนาะ
1: ครับ
4: ร้อยหนึ่งก็พันละ200บาทเนาะพันละ200บาทใช่ครับแต่เราจับได้3ตัวเนี่ย5ตัวอย่างวันเนี้ยเราก็เห็นแล้วชาวบ้านเขาจับได้เนี่ย500บาท
1: ตัวคุ้มค่าอยู
4: ่คุ้มค่า
1: ว่าพันหนึ่งนี่ก็คิดรอดบ้าง5ตัวก็เป็นเงินแหละแม่น
0: ครับ
1: ก็คือว่าตัวละ25สตางค์
4: ร้อยหนึ่งเราให้รอด5ตัว
1: ครับครับ
4: พันหนึ่งก็จะรอดอยู่ที่50ตัว
1: ครับแต่มันก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบมิจิเวียตามคุณว่ารอดก็รอดเนาะแต่บางครั้งมันอาจจะรอดเยอะกว่านั้น
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: เราเอามาอนุบาลเองที่นี่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่วิวัฒนาการสมัยใหม่มันอาจจะทำให้ตัวกุ้งนี่แข็งแรงขึ้นแล้วก็หนีจากการไปในหาของปลาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าที่ตรงเขตอุบลแล้วนี่เนี่ยนอนว่ามันมีโขดหินมีอะไรมาก
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวไปเผากุ้งกันเนาะกาผมปลาเข้าบัน

0: และแล้วเขาก็มาถึงพม่า
1: ย่างกุ้ง
0: ครับกะเข้าหลังจากนั้นเข้ากะสีเอากุ้งลุกอย่างครับพ
1: ี
0: ่แต่ว่ากุ้งนี่มันมีหัวตรงมันตรงหัวนี่เป็นแสบ
1: เออเป็นแสบเนาะแต่จำคน
0: น
1: ึ
0: งคือตรงที่หัวมันคืออะไรครับท่านหมอ
2: มันเป็นส่วนของอนาคตมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นไข
0: ่โอ
2: ้นะครับตอนนี้ก็มาสะสมอาหาร อยู่นะครับ
0: เหลืองเหลืองนี่จะเหลือง
2: ใช่ใช่ครับ
0: ตอนนี้เราก็จะลงเอา
1: ลงเนาะโอเคครับเราก็จะวาง
3: เลยค่ะ
0: ครับผมนี่คือความพิเศษของกุ้งอยู่นี่คือว่ามันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ
2: ์เฉพาะของเขาครับ
0: โอ้คือกุ้งก้ามกาจะมีกลิ่นหอมๆแต่ว่ามันกินเขาเรียกไม่ใช่กลิ่นต้มอะเขาเรียกเป็นกลิ่นน้ำใช่ไหมครับกลิ่นน้ำจืด
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: เวลาย่างแล้วมันก็จะหอมเหมือนปลาข้อที่เรางมมาจากสระและหลังจากนั้นก็มันเอามาเผาใส่เกลือมันก็จะมีกลิ่นหุยหุยกลิ่นดินด้วย
1: เห็นปิดฝาแล้ว
0: คือไม่อยากให้เห็นไงเห็นหลังในพักกันยาไม่ง่ายก็จะไม่อยากอ้างนะ
1: เอามือนี่ทิมงานหลายเด้
0: เพราะแล้วเนาะกับปิดไปเบิ้งเจ้าของแต่เน
1: า
0: ะพอพี่น้องคุณผู้ชมคุณฟังท่านมาแต่ว่าเอ้าถ้าการเฮ็ดหยังเนี่ยมันสั่นมากเอาปิดไปบ่อยากให้เบิ่งนะ
1: ไปไปแล้วพุ่งซี่ตัวนี้ห้องกินเนาะ
0: ก็บ่แล้วเน
1: า
0: ะอย่างนั้นแหละก็ไปปล่อยลงน้ํา
1: ตัวไว้คือว่าจะสั่นเน
0: าะกินตัวดอกไปทั่วแท้คือไฟสนิทใส่เวลาประมาณจากนาทีอ่ะ
3: ประมาณ10ถึง15นาทีค่ะ
0: โหมันก็จะหงพอดี
1: มันก็ต้องหงเน
0: า
1: ะ
0: คือที่เราเอาฝามางุมไว้นี่ก็เพราะให้ความร้อนมัน
1: หุ่มๆเข้ากันให้มันสุก
4: กระจาย
3: อบมัน
2: ใช่ครับ
3: แล้วจะไม่ต้องกลับไม่ต้องพลิกไปอีกมาก
1: เนา
3: ะมันก็สิสุกทั่ว
0: ปีกบัวใดนี่มันมีมันเหลืองๆนะ
1: แมนบ่

0: เงียบเนาะกับว่ามีความเป็นนิเทศศาสตร์เนาะปุ๋ย
1: โทษทีนะนี่เป็นได้ล่ะบัดนี้เจ้าของบ่เห็น
0: บ่คือที่จริงแล้วนี่กุ้งแบบนี้ไม่นิยมให้กินดิบใช่มั้ยครับ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่ครับ
1: คน
2: บริโภคสุก
0: ครับเพราะว่ากุ้งน้ําจืดมันก็เหมือนว่าครับมันก็เป็นน้ําจืด
1: ครับแล้วก็จะอัดไว้ก่อนเนาะสักหน่อยเนาะให้มันสุกก่อนเน
0: า
1: ะโอ้ที่จังหวะแหละล่ะเนาะ
2: ที่เราแง้มเราก็จะเห็นใช่มั้ยครับว่าส่วนที่เป็นมันของกุ้งเนี่ยเริ่มที่จะสุกก็แล้วก็จะละลายแล้ว
1: โอ้เริ่มฟด
2: ใช่คร
0: ับบุบบับเลย
1: บุบบับบุบบับ
0: เพราะว่าถ้ามันละลายแล้วมันก็จะซึมไปตามเนื้อด้วย
2: ใช่ถ้าเราบางคนเค้าก็จะเอาไปทาเอามันเนี่ยทาไปบนตัวของมัน
0: เอาแทนเนยได้เลย
1: เค้าจะนิยมกินที่แบบมันกุ้งสุกแบบหรือว่าสุกๆดิบๆครับ
2: เค้าก็จะนิยมกินสุกครับมันจะออกเดี๋ยวมันจะออกเป็นสีเหลืองส้มคนละเหลืองกับที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เมื่อกี้มันเหลืองๆอ่อนๆถูกมั้ยครับแต่เดี๋ยวพอสุกปุ๊บมันก็จะเป็นสีเหลืองเข้มแล้วก็มันจะหอมตรงส่วนที่เป็นมันของมันเนี่ยแหละครับ
0: ถ้าพอครับถ้าสมมติว่ามันมีหลายคนที่ว่ากินกุ้งแล้วมันวิ่นมันเรียกว่ามันเมาม
2: ันอาจจะอยู่ที่ว่าคนที่แพ้ครับมีอาการแพ้อันนั้นก็จะต้องก่อนบริโภคต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะมีลักษณะของการแพ้มั้ยถ้าแพ้เราก็ไม่ควรรับประทานแต่บางท่านก็บางคนชอบเนาะก็จะไปกินยาแก้แพ้ก่อนแล้วก็กินกุ้ง
0: เพราะว่าย่อมแพ้ดีกว่าเพราะว่าเค้าเรียกว่ายังไงมันเป็นจะแสบ
1: โอ้
0: เพราะผู้ได้เห็นกับมันมีโปรตีนด้วย
1: แม้
0: โปรตีนคุณค่าทางอาหารก็
1: แล้วเหมาะกับเราที่เป็นคนออกกำลังกาย
0: ใช่ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็น1เมนูที่ง่ายแต่ไม่ได้ง่าย
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่ากว่าเราจะไปลุงเอามาได้กว่าจะไปสอบถามว่าเจ้าประมงแต่ละคนถูกเปิดไปเห็นว่าเพิ่นเอาอะไรได้เอตัวที่เป็นรอบ
1: อ่ะ
0: ไม่ใช่ว่าวันเดียวได้ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
0: บางคนพอเรา
2: อันนั้นเค้าทําไว้เอามาทิ้งไว้แล้วก็นับไปอีก5คืนก็จะมาเก็บ
0: ครับ
2: เค้าเรียกมายามเนาะมายาม
0: ใช่เพราะว่ามันหมายถึงว่าเอาไปทิ้งไว้แล้วก็เช้าแล้วก็เย็นมาเอาอย่างงี้ก็ไม่ได้ครับ
2: บางทีกุ้งยังไม่ได้เดินทางมาอยู่ตรงนี
1: ้
2: เพราะกระจายอยู่ทั่วไปเนาะพอก็เดินทางมาหาอาหาร
0: คือ200รัศมี200กิโลเมตรเนี่ยมันอาจจะไป
1: แย้มนะครับ
2: ใช่ครับ
0: บางทีมันอาจจะไปทางหนองบัวลำพูก่อนไปอย่างพี่น้องทั้งคุณสิมั้ย
1: โอ้ตายแล้วนะครับ
2: ลักษณะของตรงนี้มันเริ่มที่จะเปลี่ยนสีละ
1: อ๋อเริ่มเป็นสีแล้วนะครับ
2: แล้วก็เริ่มจะละตัวนี้ละลายอะไรเนี่ยนะ
1: ครับแล้วอัดไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ระวังที่ทาเข้าไปตามน้ําจิ้มทาก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เอ้าเออไปทั่ว
0: เน
1: า
0: ะ
1: เพราะถ้าเขาจะกินกับหยัง
0: จะกินได้ดอกเลยแล้วเนาะที่ท่านเป็นผู้ซอยแอบเสีย
1: ครับ
0: ตำน้ำจิ้มซูเขากินนะครับเราจะได้ชิมน้ำจิ้มนะครับจากกฟ
2: ผ
0: อผมพี่บอกเลยเราจะได้กินน้ำจิ้มจากพี่มือของท่านผู้ช่วยแอดกฟผนะครับว่าสิรสชาติแซ่บจะไหนไปเบิ่งกันเลยครับ

0: ันดีกว่าครับเอาพี่แอดครับวิธีการเฮ็ดน้ำจิ้มนี่เฮ็ดจังได๋ครับ
1: มันยากมากเลยนะ
0: โอ้ยากเหรอครับผมทำไม่เป็นช่วยสอนผมหน่อย
1: เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากนะครับทำกันง่ายๆนะครับอันนี้ก็เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วมีพริก
0: โอ้มีพริก
1: ส่วนประกอบมีพริกนะครับ
0: ครับ
1: มีพริกมีกระเทียม
0: ครับเราจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพริกขี้หนูเราใช้ได้ไหมครับ
1: พริกขี้หนูก็ได้ครับเรามีส่วนนี้เรามีพริกชี้ฟ้าแดงก็เลยใช้ตัวนี้ครับประมาณนี้
0: เอาเลยครับพ
1: ี่ขออนุญาตตำนะครับ
0: เอาเลยครับ
1: เสียงหน่อยนะ
0: เสียงนะผมหยิบออกนี่แหละครับโอ้อันนี้ถือว่าเป็นสูตรของพี่แอนเลยบ่ครับนี
1: ่ครับเฉพาะเลยกับแต่ว่าผู้อื่นก็คือสิเฮ็ดเป็นเนาะนี่คือกันนั่นแหละแต่ของพี่สูตรของพี่นี่คือพี่ต้องสลับกันตำนะครับอยู่บ้านถนัดนะครับพี่ตำครึ่งนึงแล้วก็ภรรยามาซอยตำอีกครึ่งนึง
0: อ๋อตำซอย
1: กันซอยกันคือมันเสียมันบาดเสียวแบบนี้ล่ะเนี่ย
0: มันบาดเสียวนะครับ
1: แต่ไม่ต้องตำก็ได้นะครับว่าต้องตำก็ได้ครับไปปั้นเอา
0: ไปปั้นเอา
1: ว่านี่ต้องแสดงว่า
0: คือเฮาสาธิตให้เบิ่งนะครับว่าวิธีการเฮ็ดน้ำจิ้มอีหลีของคนตะกี้เนี่ยเขาเฮ็ดการตำนะครับนี่แหละครับเครื่องปรุงเฮาสิมีบักพริกแน่นะครับกระเทียมนะครับน้ำตาลน้ำปลานะครับบักนาวนะครับแล้วก็สิมีผงปรุงรสแน่จักหน่อยเผื่อความ
1: ครับ
0: นั่นล่ะเกินไปแซ่บ
1: ที่บอกที่ก้มๆหน้านี้บ่มีหยังเลย
0: เป็นหยังครับแมงมันบ
1: ่บาดเสียวครับ
0: บ่สิอ๋อบาดเสียวถ้าพี่แอดเมื่อนี่ผมก็ตำไปเลยนะครับ
1: ไปร้องมึงบอลน้องปล่อย
0: เดี๋ยวผมขอร้อง
1: นะครับแข็งแรงกว่าพี่ย่าน

0: เป็น
1: คนเออตั้งจีนแม่นั่น
2: แน่โทษโทษก็แม่นนี่แหละครับพี่น้องอ่ะมันคือต่ำเบิ่งสูงไปนี่ก็คือต่ำบักคุ้งอยู่ดิ
0: พี่ดำบ่คือเน
2: า
0: ะ
2: ต้องเอาให้แหลกได้บ่พี
0: ่เอาให้แหลกก็ดีครับ
2: เอาให้แหลกก็ดี
0: มันจะได้เป็นตะกิน
2: ครับเราพริกนี่เฮาต้องจําเป็นต้องใส่หลายขนาดนี้บ่พี
0: ่บ่ครับอันนี้คิดว่าบ่ติแอมเนี่ยเพิ่นมองบ่เห็นครับเลยต้องใส่หลายๆแน่จังคือ
2: โอเคครับ
0: ครับคณะเฮาก็มาหลายเนาะ
2: แม่น
0: สิได้ทั่วถึงกันครับผม
2: ต่ำไปตามนี้ผมก็เหมือนกัน
0: เลยเอาพอละมั้ง
2: ฟังนี่ก็ได้จิครับ
0: ฟังนี่ได้อยู
2: ่จากนั้นใส่อีหยังครับนี่พี
0: ่โอเค
2: เอาเลยครับจัดการเลย
0: ทีละอย่างเนาะก็จะมีเอาปรุงรสสักหน่อย
2: น้ำตาลนะครับ
0: ประมาณนี้ครับ
2: โอเคครับ
0: แล้วก็มีน้ำมะนาว
2: น้ำมะนาวนะครับ
0: เตรียมไว้เรียบร้อยใส่หมดเลยมันจะได้เปรี้ยวๆครับอันนี้มักหน่อยก็ใส่หน่อยคร
2: ับ
0: เปรี้ยวก็ใส่หลาย
2: อันนี้ผมขออนุญาตแบบบีบีๆเด้อครับให้น้ำตาลมันออก
0: ครับ
2: ครับแต่น้ำปลา
0: ครับมาเค็มๆบ่ใส่บ่หลดครับมันจะได
2: ้
0: นัวๆแซ่บ
2: ๆอืม
0: มีผง
2: เอามีแค่นี
0: ้มีแค่นี้ครับ
2: มีแค่นี้ครับบ่ยากครับ
0: ยากบ
2: ่เอามื้ออื่นนี่ผมสิเฮ็ดได้นี่ตำบักคุ้ง
0: อืม
2: นี่เอาเฮาบ่ต้องมีผักชงผักชีร้อยหน่าบ่ครับมีบ่ครับ
0: มีก็ดีครับ
2: ป
0: กติต้องใส่ผักชีครับต้นหอมร้อยหน่าพอให้มันงามๆแล้ว
2: ก็ที
0: ่ม
2: ีกลิ่นเอาพี่สำนีพอแล้วบัดนี้ตักซิมบัดนี
0: ้ตักแล้ว
2: ครับต้องซิมบ่ครับโอเคครับ
0: บ่ต้องซิมแน่นอนฝีมือปกติมาตรฐานมาก
2: โอเค
0: สักหน่อยพอได้ชิมนะครับ
2: นี่แหละครับน้ำจิ้มกุ้งเนาะ
0: ครับ
2: กุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดเน
0: าะใส่ละผักชีไม่จังน้อยมองดู
2: นี่บ่เนาะ
0: นี่ครับนี่ละเอาประมาณนี้ละ
2: อ
0: ันเหลือไว้ห้องเมื่อบ้านเด้อนี่เนาะ
2: ครับ
0: ครับผมเอามอบให้มาบอกไปชิมมั้งเป็นไหน
2: นี่ไม่มีช้อนชิม
0: ชิม
2: แบ
0: บอันนี้โหลดครับมันยังเป็นตะแซบ
2: เอาเลยเนาะตอนนี้เนาะปาดปันสดเอาอือว่าเป่าทำไมเอาเป่าให้ยังนี
0: ่ต้องเป่า
2: พี่ก็มาทวงผมเนี่ย
0: เบ่งไหนครับเบ่งไหน
2: เบ็ด
0: อ๋อก็จะคาดว่าจะบ่ได
2: ้แซบครับแซบแซบเอาละครับไปเบิ่งขั้นตอนการกินกุ้งดีกว่าครับ
3: เรียบร้อยกุ้งเผาน
2: ั่นล่ะ
3: นี่เป็นกุ้งกล้ามกรามที่เราทำมาอันนี้เขาไว้เฮ้าเป็นการไล่ล่ามก่อนไล่แมงวัน
2: เนาะ
3: นี่เมื่อกี้ก็ตำเอียงก่อน
2: ตำน้ำจิ้ม
3: เมื่อกี้พี่ก็ไปเฝ้ากุ้งมาแล้วเรียบร้
2: อ
3: ยก็เลยว่าให้น้องปล่อยเพียงในน้ำจิ้ม
2: น้ำจิ้ม
3: ใส่ของท่านผู้ซอย
2: ฮะเป็นอร่อยเด้
3: อันนี้ก็คือผลผลิตของเรา
2: เผ็ดใจ
3: ไอ้ปกติแล้วนี่คือถ้าคนที่เลี้ยงกุ้งจะไม่กล้ากินกุ้ง
4: อันนี้เราเป็นกุ้งธรรมชาติ
3: ครับ
4: กุ้งธรรมชาติที่เราขึ้นมาจากเขื่อนเลย
3: พอจำชื่อได้ทุกตัวไหมครับที่เราเลี้ยง
0: จำหน้าได้ทุกตัว
3: จำหน้าได้ทุกตัวลองชิมดู
2: ลองชิมดู
3: คืออันดับแรกคือท่านให้ท่านพอเปิดประเดิมก่อนเดี๋ยวผมจะตามนะ
2: สาธิตวิธีการกินที่ถูกต้องครับ
3: ที่ว่าที่อย่าง
4: น
3: ี้
4: เพราะว่าขออนุญาตเอาตัวนี้แล้วกัน
2: ได้ครับ
4: เราจะเห็นเลยครับว่าเนี่ยกุ้งที่มันฝดนะครับแล้วก็จะมีมันแล้วก็ไม่ต้องทาเนยเลยเห็นไหมครับว่ามันเนี่ยมันวิ่งมาจนถึงนี้เลยนะครับแล้วถ้ากุ้งสดๆเนื้อมันก็จะใส
3: ครับ
4: นะครับ
3: คือใสแต่ตัวที่มันยังไม่ย่างอยู่แล้ว
4: ยังไม่ย่างเลยนะครับแล้วก็ล็อกเปลือกเนี่ยจะล็อกง่ายเห็นไหมฮะ
3: โอ้มันเป็นพือเลย
0: สดเนาะมันสด
3: เขาเรียกอะไรนะ
2: แผ่น
3: มันเป็นก้อนก้อนเลย
2: ก้อน
4: ก้อนเลยครับ
3: โอ้ถ้าทำเป็นไข่เจียวที่น่าอร่อยเนาะ
4: ครับเราก็จะได้แหละ
2: ไข่เจียวกุ้งเนาะ
4: ถ้ามีข้าวสวยร้อนๆนะครับกินกับส่วนที่เป็นมัน
3: ไปนำกันลองซองเลยใช่ไหมฮะฟาดเป็นแบบ
4: นี้ครับก็จะออกมาเป็น
3: ก้อน
4: เป็นก้อนเลยครับไม่มีการติดของ
2: เนื้อแน่นนะครับ
4: เนื้อแน่นครับเนื้อแน่นนี่นะครับ
3: เป็นก้อนเป็นเส้น
4: เราลองครับ
3: นี่คนละคืออุ้ยแต่ว่าเนื้อมันแน่นจริง
2: เนื้อแน่นจริงครับ
3: แน่นว่าแน่นพี่น้องเบิ้งสังเกตเวลาเขาตัดออกเนี่ยมันจะบ่เปื่อยไหม
2: แน่น
3: มันก็ยังมีเส้นของความ
0: ยุ่ยเนาะ
3: จริงมันจะบ่ยุ่ยบ่อย่างนั้น
4: เดี๋ยวลองครับคนละช้อน
3: ขอบคุณครับครับเป็นเกียรติครับคุณอิพออ๋อไอ้นี่น้ำจิ้มท่านผู้ช่วยนะครับ
4: ครับผม
0: ครับผมเผ็ดถึงใจเมื่อกี้น้องปอยชิมแล้ว
2: เผ็ดถึงใจมากเลยนะฮะ
0: น้ำตาสีไหล
2: ขออนุญาตนะฮะ
3: นี่นะ
0: ตัวนี้เจ๋งน้องปอยตัวนี
4: ้แน่น
0: เ
4: ล
0: ย
2: หนึบ
0: ไ
2: หมครับ
0: หนึบมาก
2: มาเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมขึ้นตัวใหม่เลยนะฮะ
0: เอาอะไรก็ตัวใหม่เลยนี่
3: ป้าน้ำจิ้มไม่ห่อใส่ถุงหนึ่งเมื่อวานนั้นได้ปล่อยน้ำจิ้มไม่ห่อใส่ถุงไม่ไปเลย
2: ก็มาใส่
3: แซ่บ
2: นี่นะฮะเนื้อแน่นจริงๆเลย
5: อ๋อคือปากไทย
2: นะคือปากไทยง
3: งธรรมดาแล้วเนาะเขาก็จากปากไทยเนี่ยแล้วเนาะโอ้แต่ว่ามันมันนะพอมันมันตรง
4: ม
3: ัน
4: อีกครั้งนึงสักคำเนี่ยเดี๋ยวเอามันแจมลงไปนิดนึง
3: ครับ
4: เอาส่วนของเ
2: น
4: ี่ยลง
2: โอเค
3: ม
2: ี
3: มันเล็กๆครับ
2: นี่
1: ลองเบิ้ง
2: เนื้อแน่นจริง
1: ๆเนื้อแน่น
2: เผ็ด
3: หอมหน่อยังมันยาวไปตั้งโด
4: นๆอย่าลาให้ทีมชิมมาก
1: มาทีมชิม
4: เนี่ยมันเป็น
1: ไงเผ็ดเผ็ดอีหลีบ
2: ่ครับอร่อยอร่อยครับ
3: ตัวบ่เคยพ
2: อ
3: มันตัวมันไม่มีกินทั้ง4ตัวก็เลยว่ามันแสบเห็ดตัวเห็นตัวแสบเหมือนสุยังก็ขนาดขนมเก็บกุ้งกุ้งกินเข่าเนาะภาษาญี่ปุ่นซื้อตัวที่บอกแสบ
4: แทบจะไม่มีส่วนที
2: ่เอาม
1: ันไม่ติด
3: มันหมด
1: มันไม่ติดมันไม่ติดไอ้เป็นไม่ติดเปลือกเนาะ
3: ครับ
2: นี่คือกุ้งสดจริงๆนะครับ
1: ต้องปล่อย
3: ปั๊บเธอแหละที่ได้กินแบบสดๆแบบเอาขึ้นมาจากน้ําหรือว่าอย่างกินแบบ
2: น้ํา
3: ความธรรมชาติของมันนี่คือมีกินของน้ําจืดไ
2: หมแม่น
3: ออกดังห้วยๆอยู่นี่ก็คือเป็น six nature layer custom on rock healthy
2: yes
3: yes มันคือความที่เป็นพื้นเป็นเนเจอร์เนเจอร์อีหลีสินะ
2: ครับ
3: นะครับนี่ก็คือสมบัติอันล้ําค่ามรดกอันล้ําค่าของชาวอุบลรัตน์และก็ชาวหนองบัวลําพู
2: ถูกต้องจ้ะ
3: มรดกที่กินได
2: ้
3: มรดกที่ไม่ต้องหาคนสืบทอดมรดกที่ไม่ต้องไปฟ้องศาลมรดกที่หาได้นะวันนี้มรดกที่ไม่ต้องจ้างทนายไปฟ้องศาลกินได้เบิด
2: กินได้เบิดนะมันเนี่ย
3: แต่เปลือกบางนะปอยแต่
2: บาง
3: ไม่กินเปลือก
2: ทำไมครับ
3: มันแข็งเอาไม่กับบางยุบไปถือว่าบางตามมันธรรมชาติ
2: ม
3: ันแหละแม่แต่ว่าเขากินมันแข็งอันแต่ว่าคือความแสบคือมันมีความแบบ
2: ความแสบคือความหวาน
3: คือความแสบคือความหวานความอร่อยคือความแซ่บนะครับนี
2: ่
3: เหลืออีก2ตัวนะครับ
2: เราก็จะกิน
3: ชมพูฟังกินบนอยู่ทางบ้านนะ
2: เหลืออีก2ตัวเราก็จะกินต่อนะครับ
3: ที่จริงเนี่ยคือทางสวทปจสเพิ่นก็บอกผลิตส่งของรางวัลมาให
2: ้
3: แต่ว่าท่านนี้มาดอกวิตาเป้าซื่อละแต่ว่าเฮากะดิจิฮอกุ้งนี่ไปส่งไปให้เลยนี
2: ่ฮอมันรู้ดิฮะฮอมันรู้ดิ
3: ฮอก็ได้ก็แล้วแต่ฮอดไปทางสิเป็นจังได๋ก็เลยเอานี่ล่ะนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่หากินยากแต่หากินง่ายถ้าไม่มาที่อุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทีบ่มีกอฟผอทีบ่มีทางท่านประมงนะครับทางคืออุบลรัตน์นะครับกะบ่ได้มีเมนูนี้เกิดขึ้นมาและที่สําคัญครับพี่น้องครับถ้าบ่มีทั้ง2หน่วยงานนี้สนับสนุนร่วมมือกันก็จะไม่มีกุ้งกล้ามกรามให้จับเยอะขนาดนี้
2: ถูกต้องครับ
3: นี่ตามธรรมชาติมีไม่กี่ตัวนะท่านเนาะถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยแต่นี้ก็คือทั้งหมดมาแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆ
2: ใช่
3: คือจะเข้าแม้กระทั่งจะเข้าไปปล่อยมันสักครู่นี่แหละนะครับที่เราปล่อยไปเมื่อสักครู่ก็ประมาณหลายแสนตัวอยู่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ก็ประมาณหลายแสนตัวแต่ว่าโอกาสที่รอดก็น่าจะประมาณไม่กี่ตัวหรอกไ
2: ม่กี่ตัว
1: 5%
3: ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าครับ
4: ก็จะเป็นปีนึงเนี่ยเท่าที่เราเก็บข้อมูลได้นะครับก็ปีนึงประมาณรายได้เนี่ยที่ได้เนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณสัก2 ล้านบาทที่เก็บได้นะคร
3: ับ
4: เราลงทุนไปแค่400,000ประมาณแต่
1: 2 ล้าน
4: มีรายได้ขึ้นมาเนี่ย2 ล้านจากที่เราเก็บข้อมูลจากชาวประมงที่เขาให้ข้อมูลเราแต่ยังมีที่เขาจำหน่ายโดยตรงกินในครัวเรือน
2: ที่มัน
4: เก
2: ็บ
4: อีกต่างหาก
2: ครับ
4: ค่ามันก็จะมากกว่านั้น
3: ครับครับผมเนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่ชาวประมงอยู่นี่ดีแล้วก็ที่ตอบแทนมากนี่อาจจะบ่แม่นไร้ได้ 100%
2: แม่นครับ
3: อาจจะขอบคุณไปยังทั้ง2หน่วยงานนี่แหละที่ร่วมมือกันเนาะที่เห็นให้ชาวประมงมีรายได้ตลอดไป
2: ครับ
3: และอีกอย่างนึงว่าถึงแม้ว่าสิเมิดเพิ่นแล้วรุ่นนี้ที่เพิ่นหากินอยู่รุ่นลูกรุ่นเต่าต่อไปเพิ่นต้องมีอาชีพที่ต้องเป็นชาวประมงต่อไปเป็นอาชีพเสริมก็เป็นได้แต่ว่าทุกเมื่อนี้อาชีพประมงมันเป็นอาชีพที่น่าอายเพราะ
2: มัน
3: ที่หากินแบบได้ก็คือได้ขายได้ก็หาได้คือได้เงินบ่แม่นซั่นต่อไปคือว่านี่มีกุ้งขายมีอีหยังต่อไปก็นอกจากอาชีพเสริมก็สิเป็นรายได้หลักต่อไป
2: ดีบ่ได้มันได้เงินหลายกว่าเฮาอี
3: กแน่ว่าบ่ CB อยู่นี่เฮายังได้240อยู่น
2: ั่นแน่
3: อันนี้แหละครับมื้อนี้ก็ไปเนาะ
5: ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง2หน่วยงานนะครับแล้วทั้งทางศูนย
6: ์
5: ประมงนะครับขน
6: ม
5: รัฐแล้วก็ทางกฟผ.
2: ครับยินดีครับ
5: นะครับทีมมณีภาคโจอีซีเมืองคอนและสีปอยครับรายการมองอีสานสเปเชียลนะครับเดินกินกุ้งสดจากขนมบุญรัฐนะครับมณีนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โด
6: นะครับ
5: ผมที่เป็นแม่ครัวของเราขอบคุณทุกท่านนะครับ
6: ขอบคุณ
5: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วย
6: ครับขอบคุณครับ
5: ก็ขอบคุณสุยาสุนันท์ก็แล้วเนาะนะครับนั่นแหละครับคนที่ร่างทุกคนกันแล้วกันนะครับเนาะในช่วงนี้ครับเราไปติดตามนะครับเนาะมื้อนี้มีสำนักงานประชาสัมพันธ์2หม่องนะครับ
2: หม่อง
5: กับที่เฮามากมื้อนี้แล้วนะครับก็มีอยู่2จังหวัดนะครับก็คือทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภู
2: ม
5: ิแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬนะครับเนาะในช่วง
7: รั้วทั่วถิ่นอีสาน
5: ครับ

คุณผู้ชมเมื่อนี่รายการมองอีสานสเปเชียลพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คอนสานโฮมสเตย์ค่ะสำหรับในเมื่อนี่นะคะการสาวชัยภูมิขออาสาพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศดีๆท่ามกลางธรรมชาติซึ่งบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องควบคู่กับอาหารรสแซ่บนะคะซึ่งสามารถมาชิมได้ที่นี่เพียงที่เดียวซีเด็ดและแซ่บขนาดใดนั่นตามการไปชมกันเลยค่ะ

0: และนี่นะคะก็เป็นเมนูที่ทางคอนสานโฮมสเตย์จัดไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในเช้านี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยอาหารพื้นถิ่นของภาคอีสานในหลายๆอย่างนะคะก็จะมีซุปถั่วฝักยาวค่ะแกงสายบัวอันนี้จะเป็นแจ่วนะคะมีผักลวกมีไข่เจียวค่ะหมกหน่อไม้แกงหมกอึนะคะและอันนี้แกงหน่อไม้ค่ะเมนูนี้ค่ะคือเมนูขั่วปลานะคะซึ่งถือว่าเมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นของชาวคอนสานเลยค่ะซึ่งการกับบ่เคยซิมมาก่อนเลยนะคะเมนูนี้ขอซิมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาซิมพร้อมๆกันค่ะขออนุญาตคุยด้วยค่ะแซ่บอีหลีค่ะเป็นเมนูที่เด็ดอีหลีเพิ่งเคยกินครั้งแรกรู้สึกว่าแซ่บเลยค่ะเดี๋ยวการจะพาคุณผู้ชมนะคะไปบุกครัวเพื่อเบิ่งกรรมวิธีการผลิตเมนูนี้นะคะเดี๋ยวตามการไปชมในครัวกันเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะการก็ได้มายืนอยู่กับเจ้าของคอนสานโฮมสเตย์แห่งนี้ค่ะคุณเบลรณชัยนามวิจิตรหรือที่คนคอนสานเอิ้นกันว่าสจเบลค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้การนะคะขออนุญาตบุกครัวคอนสานโฮมสเตย์นะคะซึ่งขออนุญาตเอิ้นว่าพี่เบลนะคะซึ่งเมื่อนี้พี่เบลให้เกียรตินะคะมาแนะนํากรรมวิธีการผลิตเมนูนี้ค่ะเชิญพี่เบลเลยค่ะ
1: ครับขอว่าเป็นภาษาคอนสานนะครับเนาะ
2: ครับเพราะว่าเมนูนี้ต้องบอกว่าเป็นของหายากนะครับของขึ้นชื่อหากินอยู่ไสบ่ได้นะครับต้องมากินอยู่คอนสานนะครับเพราะมีที่เดียวในโลกนะครับที่เฮาเฮ็ดสูตรนี้นะครับก็มื้อนี้นะครับเฮาจะหยิบยกเมนูคั่วปลานะครับจริงๆมันจะมีคั่วเนื้อคั่วหมูนะครับแต่มื้อนี้จะเป็นคั่วปลานะครับมาให้พี่น้องได้ริมลองนะครับเป็นเมนูขึ้นชื่อของคอนสานของเคยได้รับรางวัลนะครับอาหารพื้นถิ่นหายากนะครับปี67นะครับของชัยภูมินะครับก็สมุนไพร7อย่างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปลานะครับปลานี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่แล้วแต่เฮาจะเลือกเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นปลานะครับเวลาได้มาแล้วเฮาก็ต้องนําไปย่างนะครับย่างให้สุกนะครับย่างสุกแล้วเฮาก็ไปตากแดดนะครับไปตากแดดก็ขึ้นอยู่กับสูตรแต่ละบ้านว่าจะเอาแห้งปานใดนะครับจะเอานุ่มนิ่มนะครับแล้วแต่สูตรเขาจะบ่ค่อยบอกกันนะครับบางคนแซ่บไข่แซ่บมันจังซี่นะครับพอได้ปลามาแล้วมันบ่ครับเอาไปย่างไปตากแดดแล้วเฮาก็จะเอามาแกะนะครับถ้าเป็นปลานี่จะแกะเอากลางออกเอาแต่เนื้อ
0: ค่ะ
2: เอาแต่เนื้อแล้วก็จะมาตํานะครับบางบ้านเขาก็จะใช้ถุงมือนะครับบี้ให้เนื้อปลาละเอียดก่อนนะครับพอเนื้อปลาละเอียดแล้วก็จะเอาไปตํานะครับตําแล้วก็สมุนไพรก็บางคนก็จะตําก้อนนะครับแล้วแต่สูตรว่าสมุนไพร7อย่างเนี่ยซึ่งเป็นสมุนไพรในพื้นถิ่นของคอนสานเรานะครับก็จะตําให้ละเอียดนะครับแล้วแต่บางคนเค้าจะหั่นก้อนแล้วแต่สูตรนะครับบางคนหั่นแล้วก็มาตําแล้วก็เค้าก็จะมาเคี่ยวเคี่ยวบางคนก็ใส่กะทินะครับ
0: ในการเคี่ยวค่ะใช้เวลาเคี่ยวดูนบ
2: ่
0: คะ
2: ก็ขึ้นอยู่กับสูตรคือกันครับอันนี้บางบ้านเนี่ยจะต้องเตาถ่านเท่านั้นผู้เฒ่านี่ถ้าเฮ็ดเตาแก๊สนี่บ่เอาแม่บ่เฮ็ดมันนี่บ่แซ่บต้องเตาถ่านไฟอ่อนๆเคี่ยวสินะครับก็แล้วแต่สูตรผู้เฒ่าสูตรใครสูตรมันบางคนก็เฮ็ดเร็วบางคนก็ค่อยๆเฮ็ดไปสินะครับแต่ปกติเฮาจะบ่ค่อยทํานะครับปีนึงเฮาจะทําครั้งเดียวคือบุญเดือน4นะครับบุญเดือน4ไทยคอนสานเนี่ยอันแต่ละบ้านก็จะเฮ็ดนะครับไปแจกจ่ายกันกินแต่ละบ้านครับผมมาคอนสานถ้ายังกินไม่ครบ9ครั้งอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับต้องกินให้ครบ9เทื่อ
1: พอเสร็จออกมานะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเป็นตาแซ่บบ่ครับ
0: ตาแซ่บอีหลีค่ะ
1: นี่ครับคั่วปลานะครับแต่ว่าที่มีในการกินนะครับผู้เฒ่าบอกว่าก่อนที่เฮ็ดคั่วเนื้อคั่วปลาเนี่ยเราต้องไปเก็บผักก่อนนะครับถ้าบ่มีผักนี่เขาจะบ่เฮ็ดเลยนะครับผักก็จะเป็นผักพื้นถิ่นนะครับผักพื้นถิ่นที่เฮามีน่ะเพราะต้องกินกับผักนะครับแต่ว่าผักที่สําคัญจริงๆมื้อนี้ปรุงบ่ทันนะครับคือผักขี้นาคผักขี้นาคคอนสานนี้จะกินกับคนในข้าวปลาในเสบนะครับกินขนมเส้นก็เสบ
0: ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวการจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมทุกๆเมนูพร้อมๆกันค่ะตามมาเลยค่ะค่ะและนี่ ้นะคะก็คือเมนูอาหารขั่วปลาที่เฮาไปเฮ็ดมาในครัวเมื่อกี้นี้นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะการอยากให้พี่เบลเว้าถึงเสน่ห์ของการผลิตอาหารของคอนสานโฮมสเตย์อ่ะค่ะว่ามีเคล็ดลับหรือเสน่ห์อีหยังหรือว่ามีการใส่วัตถุดิบจากท้องที่นะคะมาใส่ในการประกอบอาหารนี้จังได๋แน่ค่ะ
1: ครับเมนูนี้มันต้องบอกว่ามีสตอรี่ยาวนานนะครับเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนนะครับคอนสานเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ติดกับภูเขานะครับซึ่งเขาจะต้องไปล่าสัตว์สมัยก่อนเนี่ยไปเอาปลาไปหาปลาในป่าไปหาเนื้อหมูปลาอย่างมาสิแล้วผู้เฒ่าก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้สามารถเก็บไว้กินนานได้ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการถนอมอาหารนั่นเองนะครับเป็นแนวความคิดที่ทรงต่อมา
0: เป็นการถนอมอาหารอีกวิธีนึงนะคะค่ะเดี๋ยวจะอยากจะขอถามพี่เบลถึงแรงจูงใจค่ะที่ก่อตั้งคอนสานโฮมสเตย์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในสไตล์แบบธรรมชาติบำบัดค่ะ
1: จริงๆจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายแรกที่พวกผมทำโฮมสเตย์เนี่ยตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำเลยทำบ้านสวนอยู่นะครับเอาไว้รับแขกเวลามูมาหานะครับมีหม่องกินข้าวกินเหล้าพอแบบที่นี่พอมาพบปะสังสรรค์ตามภาษามูลพวกนะครับเวลาเขาดื่มแล้วเขาไม่อยากขับรถออกไปก็เลยเห็นมองพักไว้ให้มูไว้พักสินะพอมูมาแล้วมูถ่ายรูปไปเฮ้ยมันคือวิวงามใช่ปะสินะครับพอมูของมูเห็นก็มาต่อกันกันเลยน่าจะมีที่พักน่าจะมีคาเฟ่มีอาหารเนาะสินะครับก็เลยเห็นต่อมาครับ
0: อ๋อก็จะเป็นเหมือนว่าต่อไปตามคำล่องนี้นะคะซึ่งการกับได้มาพักสัมผัสบรรยากาศที่นี่นะคะมาชิมอาหารแล้วคือบอกว่าเด็ดและแซ่บอีหลีค่ะสุดท้ายนี้นะคะการก็ต้องขอขอบคุณพี่เบลนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีขอบคุณคอนสานโฮมสเตย์สำหรับที่พักท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆค่ะอยากบอกว่าพลาดไม่ได้นะคะที่นี่ชัยภูมิครั้งเดียวไม่เคยพอที่คอนสานโฮมสเตย์ค่ะ

0: ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกดตื่นเต้นมากค่ะเกดพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านท่าไคร้อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬค่ะพามาบุกครัวอีสานนะคะกับพ่อครัวแม่ครัวค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่รำแล้วก็พี่ไรนะคะพ่อครัวแม่ครัวของเราในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันคะ
1: มื้อนี้
2: หมกปลาน้ำโขงจ
0: ้
2: ะ
0: หมกปลาน้ำโขง
1: วิธีทำเน
0: า
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หั่นตะไคร้ก่อนครับตะไคร้ละเอียด
2: ห
1: ั่
2: นหัวตะไคร้ก่อน
0: เป็นสมุนไพรด้วยนะคะความรู้ร่างกายด้วย
1: เอาละลายยังหน่อยเนาะมันจังหอมดีขั้นแรกอะตะไคร้ได้6นะครับเนาะเอาเกลือลงไปหน่อยนึงนี่เกลือโหยไปจังหน่อยกับตะไคร้นะครับใส่ไปกระเทียมครับต่อไปกระเทียมใส่ไปวัตถุดิบพอประมาณนี้ก็ใส่ประมาณ6เม็ดหัวหอมไว้6ให้มันบุบๆพอครับตะไคร้ก่อนครับตะไคร้กับกระเทียมหัวหอมครับพอมันบุก
0: ค่ะเมื่อกี้นะคะพี่รำกับพี่ไรก็ได้เตรียมเครื่องนะคะที่จะใส่ในหมกหม้อปลาน้ำโขงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะ
1: เอาเตรียมผักใบมะกรูดครับ
0: ที่เราจะใส่ไปในหมกหม้อนี้ด้วยอ๋อ
1: บ้านเขาเอิ้นไผ่ตูคร
0: ับ ไผ่ตูต้องเหรอ
1: ใส่หม้อก่อนครับเครื่องที่เราขูดไว้แล้วเอาน้ำตาลลงน้องบันนี่น้ำตาลลงขั้นแรกน้ำปลาแดกก่อนใส่เพชรครับจองหนึ่งก่อนจองครึ่งครับประมาณจองครึ่งพงนวลลงไปสักหน่อยนึง
0: เพิ่มความแซ่บป่ะค่ะ
1: ครับเพิ่มความนัวครับน้ำปลาลงไปสัก
0: จักหน่อย
1: จักหน่อยประมาณครึ่งคัพพีครับคนให้ทั่วกันใบมะกรูดครับลงก่อนดับกลิ่นคาวครับแล้วก็ด้วยความหอมตั้งหม้อไปเดี๋ยวสักพักนั้นให้ไฟเดือดแล้วก็ค่อยเติมผักลงไป
0: เมื่อกี้พอเราทำเครื่องปรุงเสร็จแล้วเราก็คลุกกับเนื้อปลาใช่ไหมครับพ่อแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูด
1: เพื่อให้มันหอมขึ้นใบมะกรูดต้นหอม
0: แล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้าเนื้อใช่ไหมครับเราอันนี้คือเรายังไม่ใส่น้ำเนาะ
1: ยังครับให้มันเดือดสักพักนึงให้เนื้อปลามันตึงก่อน
0: เพื่อให้สมุนไพรเหล่านี้มันไปดับความคาวของปลา
1: ครับ
0: โอ้ตอนนี้บรรยากาศดีพอดีเลยนะคะ
1: ครับ
0: เทวดารับรู้การทำเมนูหมกหม้อปลาแม่น้ำโขงของเรานะคะตอนนี้มีฝนลงเทลงมาแล้วแต่ว่าเราจะไม่ใช้น้ำฝนนะคะเดี๋ยวเราใช้น้ำใช้น้ำจริงเนาะพ่อเนาะ
1: เริ่มแล้วตอนนี้จะใส่พริกตูลงไปแล้วก็จะเติมน้ำลงไปอีกหน่อย
0: น้ำลงไปทำไมเราถึงเลือกปลานี้คะ
1: พ่อเพราะว่าปรากฏเนื้อมันเยอะแล้วก็เป็นปลาหนังที่เนื้อมันอร่อย
0: อ๋อเน
1: ื้อ
0: ม
1: ัน
0: อร
1: ่
0: อย
1: ครับแล้วก็มันจะมันนิดนึงจะอร่อย
0: เอกล
1: ัก
0: ษณ์ของปลากรดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีความมันนิดนึง
1: ครับผม
0: เหนียวนุ่มกำลังดีใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้เราสุกได้ที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับได้ที่แล้วครับ
0: สุกได้ที่แล้วนะ
1: ดูครับ
0: โอ้ที่แล้วสุดยอดเลยเมนูหมกหม้อปลาแม่น้ำโขงซึ่งปลาที่เราใช้ก็คือปลากรดนะ
1: ชิมดูครับชิม
0: มาชิมด้วยกันเลยค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นปภ.เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูจังหวัดน่านต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะออกมาถือแป๊บเดียว
5: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังศูนย์ปภ.เขตเชียงรายเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไป
9: นายธีรพัฒน์ คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าปภ.ได้ระดมสัมภาระกำลังจากศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาเขต8กำแพงเพชรเขต9พิษณุโลกเขต10ลำปางและเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงานได้แก่บ้านร้องหมู่4ตำบลปัวบ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครและบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจนกลับคืนสู่สภาวะปกติและคืนความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และชุดเครื่องจักรกลสาธารณภัยบางส่วนกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่สำคัญเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและมูลนิธิในการฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบนทางหลวงพร้อมปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลเทพาเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
10: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทาง จากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนภศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ติดตามการยกระดับประสิทธิภาพบริการประชาชนโดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤต
11: นายไซสนุชิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมรับฟังภาพรวมการให้บริการของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้นายไซสนุกล่าวว่าได้รับตรวจให้วางแผนบริหารจัดการเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคในภาวะวิกฤตมายังศูนย์ไปรษณีย์ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้การสื่อสารและการขอรับบริจาคสิ่งของเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการนำจ่ายได้อย่างชัดเจนดังนั้นการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งหรือ Pinpoint Location สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: แอม 99.5 สูงเมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM2.5 นั่นเด
2: ้ PM2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1/25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
2: แล้ว PM2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
1: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
6: มั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องครับ11 จังหวัด 12 สถานีภาคอีสานตอนบนสามารถเจอกันได้เป็นประจำทุกวันนะครับ15:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้สวทชัยภูมิเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการครับวันนี้มีผมสาดว่องการดีนะครับดำเนินรายการโดยคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังได้ทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางออฟไลน์นะครับทั้งช่องทางออฟไลน์เนี่ยก็สามารถติดตามได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง12สถานีจาก11จังหวัดภาคอีสานตอนบนรวมถึงสามารถติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับก็จะมีภาพขึ้นมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามด้วยวันนี้ครับก็มาติดตามกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับเราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยครับโดยในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวของทั้งเรื่องของการเสนอให้กระทรวงการคลังครับมีการกู้เงินแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงาน400,000 ล้านบาทมีการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ลงพื้นที่มาที่จังหวัดชัยภูมิมา4 จุดด้วยกันเดี๋ยววันนี้มีบรรยากาศมาฝากกันด้วยแล้วก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างซุ้มดอกไม้จันทร์ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับส่วนช่วงที่2ของรายการนะครับเราก็จะมีคลิปนะครับพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับส้มโอบ้านแท่นครับซึ่งถือว่าเป็นอีก1ผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของจังหวัดชัยภูมิและช่วงท้ายรายการนะครับเราก็จะมีข่าวจากทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูแล้วก็จังหวัดบึงกาฬมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับไปเริ่มข่าวแรกกันวันนี้นะครับก็มาติดตามเรื่องราวของการเสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังครับได้กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน400,000 ล้านบาทครับซึ่งจะเข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎร โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและเป็นการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ครับในวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งจะมีการเข้าสภาผู้แทนราษฎรครับก็มีการยืนยันว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าเป็นการปรับโครงสร้างเพื่อรับมือกับวิกฤตซ้อนวิกฤตย้ำเป็นการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นการวางแผนวินัยทางการคลังอย่างเร่งรัดขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็มองว่าไม่เห็นด้วยครับแล้วก็มองว่าเป็นการใช้เงินที่ไม่ชัดเจนพร้อมระบุว่ายังมีทางเลือกอื่นโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวครับซึ่งจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มีนายโสภณสารัมเป็นประธานได้มีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังครับกู้เงินเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและเป็นการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ในวงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีการลุกขึ้นชี้แจงนะครับบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและพรก.มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็มีการวินิจฉัยไปแล้วว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในมาตรา172วรรค1เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยท่านนายกได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นบอกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกทั้งยังเป็นการทำลายคลังน้ำมันท่อส่งแล้วก็การปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ไทยมีการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางถึงเกือบ 50% ครับทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของต้นทุนเรื่องของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นนะครับจนทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลงและหากปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก็จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็เงินเฟ้อตามมาครับสำหรับข้อจำกัดในงบประมาณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการบอกว่าเครื่องมือทางการคลังมีอยู่ไม่เพียงพอครับและดำเนินการไม่ทันการโดยงบฉุกเฉิน 9.9 หมื่นล้านบาทใช้บรรเทาอุทกภัยและเหตุความไม่สงบในชายแดนไทยกัมพูชาไปแล้วทำให้งบกลางไม่พอครับแล้วก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 1.4 แสนล้านบาทขณะที่งบประมาณปี69ก็ถูกใช้ไปแล้วกว่า 72% และการโอนงบประมาณต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนส่วนงบปี70จำนวนกว่า 3,000 ล้านบาทก็จะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมนี้ครับซึ่งไม่ทันการแล้วก็มีภาระที่จะต้องดูแลเรื่องของการพัฒนาประเทศด้านอื่นอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลมีมาตรการออกมาช่วยเหลือและก็มาตรการทางการคลังอื่นๆแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาแบบครอบคลุมได้ครับแล้วก็ย้ำว่าหากไม่มีพรก.ฉบับนี้วิกฤตก็จะยืดเยื้อแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยครับดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงด้านราคาพลังงานแล้วก็เป็นการเร่งลดพึ่งพาการนำเข้าควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะประชาชนครับเป้าหมายสำคัญของพรก.ฉบับนี้นะครับประกอบไปด้วย3แนวทางก็คือ 1. เรื่องของการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรประชาชนและผู้ประกอบการ 2. ก็คือเป็นการลดใช้พลังงานฟอสซิลให้เร็วและมากที่สุดครับโดยเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานทางเลือกที่ผลิตในประเทศและ3ก็คือการพัฒนาทักษะประชาชนและนวัตกรรมเพื่อเป็นการรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่พลังงานทดแทนในอนาคตท่านนายกย้ำนะครับบอกว่าเรื่องวินัยทางการเงินการคลังรัฐบาลได้ตระหนักถึงความโปร่งใสโดยมีการกำหนดให้กระทรวงการคลังครับกู้เงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทลงนามภายใน30กันยายนปี70แบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทแรกครับใช้ช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอีก 200,000 ล้านบาทก็จะใช้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนโดยยืนยันว่าพรก.ฉบับนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายและเมื่อรวมกับการกู้เงินอื่นๆแล้วก็จะไม่เกินกรอบหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่มีการกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ70อย่างแน่นอนครับนี่ก็เป็นเรื่องของพรก.เงินกู้ฉุกเฉินนะครับที่จะรัฐบาลมีการกู้มาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางนะครับรวมถึงเป็นการปรับโครงสร้างไปสู่พลังงานทดแทนในระยะยาวด้วยครับต่อมาอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องที่จังหวัดชัยภูมิครับเมื่อวานนี้ ทางด้านของท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการลงพื้นที่มาที่จังหวัดชัยภูมิก็มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลายๆแห่งนะครับลงหลักๆใน4จุดด้วยกันครับโดยทางด้านของนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับพร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนย่าคาหนองสะพิทยาคมเป็นจุดแรกนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิก็เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครับพร้อมกับเยี่ยมชมอาคารหลังใหม่ซึ่งทางกระทรวงการศึกษาธิการได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาทสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่าของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยครับโดยใช้เวลาการก่อสร้างเพียงแค่3เดือนเท่านั้นทำให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติครับจากนั้นครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนวัวซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนวัวแห่งแรกของประเทศไทยครับอยู่ที่โรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลอำเภอเนินสง่าซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและคนในชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งก็ยังสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการเอกชนและประชาชนทั่วไปครับนอกจากนี้ครับภายในงานก็มีการสาธิตการทำปุ๋ยคอกตั้งแต่กระบวนการการคัดแยกวัตถุดิบการหมักไปจนถึงกลายเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวครับและสามารถนำไปใช้งานด้านการเกษตรอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับจุดนี้ก็ได้มีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ไปสะดุดตากับผำนะครับซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของภาคอีสานนะครับจังหวัดชัยภูมิเองก็มีหลายๆพื้นที่ที่มีการนำผำเนี่ยมาประกอบอาหารซึ่งถือว่าเป็นพืชที่มีการรักษาโรคได้แต่จำไม่ได้นะครับว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าสามารถรักษาเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันโรคได้ดีกว่านะครับก็นิยมนำมาทำเป็นไข่ผำนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการซื้อติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ความสนใจอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยนานเป็นพิเศษเลยนะฮะจากนั้นนะครับในช่วงบ่ายครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่บ้านเมืองกลางวิทยาครับที่โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปิดสอนในระดับอนุบาลแล้วก็ประถมศึกษามีนักเรียนรวมกัน165คนและบุคลากรอีก14คนครับซึ่งประสบปัญหาเรื่องของอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการจัดการการเรียนการสอนแม้ทางโรงเรียนครับจะดำเนินการเรื่องของการขอจัดตั้งงบประมาณผ่านทางต้นสังกัดแต่ว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่องทุกปีเนี่ยยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณครับในเรื่องของการรื้อถอนก็ส่งผลให้ผู้บริหารและผู้ปกครองเนี่ยมีความกังวลใจอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนแห่งนี้ครับซึ่งปัญหาดังกล่าวนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการด้านความปลอดภัยความเหลื่อมล้ำของนักเรียนที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยรอบตัวรวมถึงเรื่องของอาคารสถานที่ครับโดยทางกระทรวงก็เตรียมนำปัญหาและความต้องการของโรงเรียนไปพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณและแก้ไขปัญหาในลำดับถัดไปจุดสุดท้ายนะครับลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านหนองแซงที่อำเภอภูเขียวครับโดยที่โรงเรียนบ้านหนองแซงก็ถือเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีพื้นที่ประมาณ16ไร่2งานครับเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน137คนและบุคลากรรวม15คนครับไปดูอาคารที่ก่อสร้างมานานครับหลังจากทางวิศวกรของสพฐได้มีการตรวจพบว่าสภาพทรุดโทรมและมีรอยแตกร้าวที่บริเวณโครงสร้างฐานรากใต้พื้นอาคารเรียนครับจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่เด็กนักเรียนพร้อมทั้งรับฟังปัญหาบทสรุปตัวแทนจากคณะครูครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ท่านบอกว่ามาพร้อมกับผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของโรงเรียนเพื่อดูสถานที่จริงเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนจากปัญหาความมั่นคงของอาคารเรียนที่อาจส่งผลกระทบทำให้เด็กนักเรียนได้รับอันตรายได้และได้สั่งการให้ทาง เขตพื้นที่การศึกษาทำเรื่องเสนอเข้ามาเพื่อส่วนกลางได้ผลักดันได้งบประมาณในการปรับปรุงต่อไปครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ลงพื้นที่มาที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับต่อมานะครับก็ยังอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างซุ้มดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยทางนายธงชัยโอฬารพัฒนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มีการเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายออกแบบวางผังบริเวณงานและการควบคุมการก่อสร้างซุ้มดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการและส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นปลัดจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมประชุมกันโดยการจัดประชุมครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติสูงสุดโดยทางที่ประชุมก็ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการออกแบบวางผังแล้วก็กำหนดจุดจัดวางทั้งเต็นท์โต๊ะเก้าอี้และจอภาพภายในบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิรวมถึงกำหนดพิธีการสำหรับเผาดอกไม้จันทร์พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดทั้งจำนวนขนาดและความจุของผู้ใช้ในจุดสำคัญต่างๆให้มีความชัดเจนครอบคลุมทั้งกองอำนวยการร่วมที่พักคณะสงฆ์เวทีดนตรีไทยจุดปฐมพยาบาลและจุดจอดรถพยาบาลจุดบริการอาหารว่างเครื่องดื่มและโรงทานรวมถึงจุดรถสุขาเคลื่อนที่ด้วยครับท่านนี้ที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในหลักการนะครับพร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลรายละเอียดการประกอบการจัดงานเช่นสถิติจำนวนประชากรคณะสงฆ์ระยะเวลาในการรอคอยการถวายดอกไม้จันทร์จำนวนซุ้มนิทรรศการและเวทีการแสดงมายังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิก็มีการส่งไปแล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการนำไปประกอบการปรับปรุงผังให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ครับแล้วก็จะมีการนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของคัดข่าวเล่าเรื่องในช่วงแรกนะครับช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับไปทำความรู้จักกับชุดไทยจักรีครับซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะครับที่ทางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริเอาไว้ครับไปติดตามพร้อมกันครับ
8: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตต่างทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน
7: ตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงเบรกที่2ของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องครับช่วงนี้นะครับเราจะทำความรู้จักกับส้มโอซึ่งถือว่าเป็นส้มโอบ้านแท่นครับหลายๆคนคงเคยได้ยินนะครับว่าส้มโอบ้านแท่นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความหวานความกรอบความอร่อย แล้วก็เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในช่วงวันที่21ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาอำเภอบ้านแท่นเองก็มีการจัดงานเทศกาลส้มโอหวานบ้านแท่นด้วยครับซึ่งทางทีมงานสวทชัยภูมิเองก็มีการลงพื้นที่ไปทําข่าวประชาสัมพันธ์รวมถึงไปเก็บเรื่องราวของส้มโอมาฝากนะครับต้องบอกว่าส้มโอบ้านแท่นเนี่ยไม่ใช่ส้มโอธรรมดานะครับแต่ว่าได้รับการขึ้นทะเบียน GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิในเรื่องของสินค้าของกินนะครับในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยแล้วก็เป็นของดีในระดับอำเภอบ้านแท่นด้วยครับใครเห็นใครก็ต้องอยากกินนะครับมีทั้งพันทับทิมสยามพันส้มโอทองดีนะครับแล้วก็ส้มโอขาวแตงกวามีให้เลือก 3,000 ซึ่งราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่ลูกละประมาณ70บาทเท่านั้นบางทีเนี่ย3ลูก200ก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับกับคุณเพชรรัตน์วังระหาครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เรื่องราวของส้มโอ GI ที่บ้านแท่นครับติดตามพร้อมกันครับ
9: สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะคะเพราะว่าที่นี่เขามีผลไม้ขึ้นชื่อนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างมากนั่นก็คือส้มโอบ้านแท่นนั่นเองนะคะและวันนี้เราก็มาในงานเทศกาลประจำปีนะคะนั่นก็คืองานที่มีชื่อว่าส้มโอหวานของดีอำเภอบ้านแท่นประจำปี2569ซึ่งเขาจัดงานระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้นะคะณสนามที่ว่าการอำเภอบ้านแท่นค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบางส่วนของสวนส้มโอบ้านแท่นนะคะที่นำมาวางจำหน่ายนำมาโชว์ให้ทุกท่านได้ลิ้มรสชาติแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปด้วยค่ะไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะแนะนำตัวหน่อยเพราะว่าเห็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะว่าคือส้มโอของดีของอำเภอบ้านแท่นนั่นเองนะคะวันนี้เรานำส้มโอมาจากสวนอะไรคะ
10: ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแก่นลำไพแสงเดือนค่ะเป็นเจ้าของสวนส้มโอแสงเดือนนะคะพิกัดที่บ้านลูกค่ายตำบลสามสวนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะ
9: พี่แก่นเรียกสั้นๆว่าพี่แก่นนะคะ
10: ได้ค
9: ่
10: ะ
9: เรามาทำสวนส้มโอเนี่ยกี่ปีแล้วคะ
10: ประมาณน่าจะประมาณ10ปีตั้งแต่ปี10กว่าปีตั้งแต่ปี55ที่เริ่มปลูกนะคะ
9: ที่ไปที่มาเราเริ่มต้นมาปลูกส้มโอได้ยังไงคะ
10: ตอนแรกนะคะตอนแรกก็คือพี่แก่นส่วนตัวนี้ก็คือไปทำงานที่อื่นนะคะพอดีกลับมาอยู่บ้านค่ะยังไม่มีอาชีพที่ว่าจะเลี้ยงดูครอบครัวตัวเราได้ก็เลยเห็นพี่น้องในหมู่บ้านในกลุ่มของอำเภอบ้านแท่นเนี่ยค่ะเขามีคนที่ปลูกแล้วนะคะเขาปลูกมาตั้งแต่หลายปีแล้วเนา
9: ะ
10: คือเราเป็นลูกลูกด่านก็จะท้าความก็จะข้อมูลจะไม่ชัด
9: เจนจะเล่านาน
10: ใช่ค่ะก็เลยตกลงกับในครอบครัวค่ะเราปลูกไหมนะคะก็พอดีก็เลยตกลงก็เริ่มปลูกค่ะเริ่มปลูกในพื้นที่ประมาณ7ไร
9: ่7ไร่
10: ประมาณ300ถึง400ต้นค่ะทีนี้พันธุ์ที่ปลูกในสวนก็จะมีอันดับแรกก็จะเป็นพันธุ์ทองดีนะคะทองดีนี้เป็นพันธุ์ที่ถือว่าเป็นพันธุ์ที่เป็นเด่นเป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอบ้านแท่น
9: ก็คือทองดีอันไหนคะทองดี
10: ทองดีคือตัวนี้นะคะ
9: จะมีสีแบบชมพูระเรื่อระเรื่อหน่อยใช่ไหมคะ
10: อันนี้จะมีสีชมพูระเรื่อกับสีขาวน้ำผึ้งนะคะลักษณะ
9: คืออันนี้ใช่ไหมคะ
10: ลักษณะเหมือนเนื้อของขาวพันขาวน้ำผึ้ง
9: สีเหมือนสีน้ำผึ้ง
10: มันจะมีลักษณะสองสีแบบนี้นะคะ
9: อันนี้จะเป็น
10: ชม
9: พูระเรื่อทองดีนะคะส่วนอันนี้ก็คือขาวน้ำผึ้งก
10: ็
9: คือขาวไม่ได้มีชมพูระเรื่อเลย
10: ใช่ค่ะ
9: ค่ะ
11: อันนี้ก็จะเป็น
9: อันนี้คืออะไรคะ
10: อันนี้คือ

0: จอแบบก็เลยศึกษาจากผู้ใหญ
1: ่
0: หรือคนที่เขาปลูกมาก่อนแล้วลองปลูกมานะคะก็ยิ่งมาเจอโควิดอีกก็แย่อยู่เรื่องเศรษฐกิจนะคะก็ลองมาเรื่อยๆค่ะก็เริ่มจากมีประสบผลสำเร็จมาได้ประมาณ30 ปี
1: ที่ผ่านมานี่
0: ใช่ค่ะ
1: คือเราทั้งหมดทั้งมวลใน10ปีที่เรามาปลูกส้มโอแต่เพิ่งจะได้ผลดีเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะ
0: แล้วก็ปีนี้ก็ถือเป็นปีที่ว่าส้มโอเราประสบผลสำเร็จคือมีได้ลูกที่โอเคขนาดได
1: ้ได้คุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงการค้าการขายพันธุ์ไหนเป็นที่นิยมมากที่สุดคะ
0: ค่ะสำหรับพันธุ์ที่อยู่ในบ้านแค่นนะคะพื้นที่ของพูดถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะจะเหมาะกับพันธุ์ทองดีค่ะ
1: เหมาะกับทองดีที่มีสีชมพูและเรื่อ
0: ใช่ค่ะรองลงมาก็จะเป็นขาวน้ำผึ้ง
1: ขาวน้ำผึ้ง
0: นะคะแล้วก็เป็นทับทิม
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีขาวแตงกวาขาวใหญ่นะคะแต่3สายพันธุ์นี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะ
1: ของอำเภอบ้านแท่น
0: ต้องนะคะ
1: เพราะว่าปกติแล้วถ้าเราเห็นในจังหวัดอื่นๆเขาก็จะมีขาวแป้นขาวใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรพวกนี้นะคะมีหลายสายพันธุ์แต่ซิกเนเจอร์ของอำเภอบ้านแท่นนะคะก็จะมี
0: ทองดี
1: ทองดีขาวน้ำผึ้งพับทิมสยาม
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะนี่ก็คือส่วนของพี่นะคะที่ได้ผลเป็นเงินบ้างตอนนี้การค้าการขายของเราลูกค้าดีไหม
0: ก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่ว่าซื้อซ้ำถูกไหมคะเพราะว่าเขาเคยซื้อกับเราเขาเป็นลูกค้าที่เคยซื้อกับเราเขาก็ปีนี้เขาก็ยังติดต่อมานะคะส่งอาจจะเป็นมารับเองที่สวนว่าเราส่งทางผมส่งให้เขา
1: ค่ะตอนนี้ก็คือมีลูกค้าประจำกันแล้วการตลาดไม่ต้องไปลงโฆษณาอะไรที่ไหนเป็นการตลาดแบบปากต่อปาก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะคนนี้เคยได้ซื้อเคยได้กินหรือว่าซื้อไปเป็นของฝากซื้อมาจากสวนไหนก็จะกลับมาซื้อส่วนนั้นต่อเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของเรานั่นเองนะคะเรายึดหลักอะไรในการทำงานของเราครับพี่แก่น
0: ค่ะการบริการก็เป็นอันดับแรกเลยนะคะการบริการก็ต้องทันใจคุณภาพของสินค้าก็
1: ต้องมีแหละ
0: ก็ต้องมีคือหลักเกณฑ์ของพี่แก่นในการทำงานก็คือถ้าลูกค้าสั่งหรือว่าออเดอร์อะไรก็คือทำทันทีค่ะไม่ต้องให้ลูกค้ารอถ้าผลิตภัณฑ์เราโอเคเพราะว่าลูกค้าที่เราสั่งมาก็คือเป็นซื้อซ้ำลักษณะซื้อซ้ำนะคะเรามีอยู่แล้วนะคะเน้นที่คุณภาพแล้วก็การบริการที่ทันใจค่ะ
1: ค่ะถ้าส้มโอยังอ่อนยังไม่ได้คุณภาพยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยสวนเราจะออกมาขายไหม
0: ไม่ค่ะไม่เลยนะคะถ้าลักษณะว่าเราตัดส้มโอที่ยังไม่เต็มที่เราสามารถถ้าส่งให้ลูกค้าหรือลูกค้ามารับเราสามารถเค็มได้นะคะแล้วก็คุณภาพเค็มได้
1: ถ้าเป็นลูกอ่อนยังไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยสามารถเคลมคืนได้เปลี่ยนลูกใหม่ให้ได้
0: ได้ค่ะแต่ส่วนมากเราก็ไม่ได้ตัดลูกอ่อนเลยเพราะว่าเรามีห่วงระยะเวลาที่เราจะสามารถที่จะตัดได้เพราะว่าเรามีลักษณะของลูกแต่ละลูกเนี่ยค่ะเราสามารถดูได้ว่าลูกหนุ่มแก่ไม่แก่นะ
1: ค่ะแล้ววงจรอายุของเขาเนี่ยจนจะได้ลูกใหญ่ๆขายได้นี่ใช้เวลากี่เดือนคะพี่แก่น
0: ก็ประมาณห่วงก็คือเกือบปีนะคะห่วง
1: เกือบปีเลยใช่ไหมคะ
0: ห่วงเลยค่ะห่วง
1: ผลผลิตเราเนี่ยจะเริ่มติดดอกติดผลเนี่ยในช่วงเดือนไหน
0: เดือนจะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณน่าจะประมาณกันยาเมษากันยา
1: เมษา
0: ช่วงต้นปีเพราะว่าฤดูมันจะเก็บได้ประมาณสิงหากันยา
1: ค่ะ
0: ลานี่ก็เป็นห่วงของฤดูกาลเขา
1: แล้วทีนี้การจำหน่ายของเราไปวางขายที่ไหนบ้างคะพี่แก่น
0: การจำหน่ายส่วนมากพี่แก่นก็ไม่ค่อยจะวางที่มีหน้าร้านหรือว่ามีบูธส่วนมากจะขายทางออนไลน
1: ์ขายออนไลน์
0: แล้วก็จะส่งตามลูกค้าก็โทรมารับอย่างมารับที่สวนทีละ100โล200โลประมาณนี้ค่ะจะไม่ได้มีร้านเป็นของตัวเองมีหน้าร้านแต่จะใช้โลกโซเชียลในการขายของ
1: ก็มีออเดอร์ผ่านทางโซเชียลแบบนี้แหละเป็นการตลาดที่ไม่ต้องลงทุนมากแต่เห็นผล
0: ใช่
1: เพราะว่าได้พูดคุยได้สื่อสารกันได้เห็นภาพเนาะมันขาดอย่างเดียวคือไม่ได้มาชิมด้วยตัวเอง
0: ใช่ค่ะแต่ส่วนมากก็คือลูกค้ามันเป็นลูกค้าเก่าตรงนี้เราก็มีส่วนที่ว่าได้เปรียบ
1: ค่ะ
0: ได้เปรียบกับการที่ว่าจากส่วนอื่นที่ต้องมีการเริ่มต้นใหม่แต่บางทีถ้าพี่แก่นออกพื้นที่เขาว่าไปส่งเขาเองเนี่ยเขาลูกค้าก็จะบอกว่าไม่ต้องคิมค่ะเช
1: ื
0: ่อแล้วไม่ต้องคิมค่าส้มมูลมาแค่นี้ขึ้นชื่อไม่ใช่แต่ว่าส่วนส้มมูลแสงเดือนอย่างเดียวนะคะทุกส่วนคุณภาพไม่ต่างกันค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะมากกับการปลูกส้มมูลนะคะ
1: ดินต้องเป็นดินแบบไหนพี่แก่นถึงจะเหมาะกับการปลูกส้มโอของอำเภอบ้านแท่นทำไมเขาถึงมีชื่อเสียงได้ผลผลิตดี
0: มีความอุดมสมบูรณ์หมายถึงว่าถ้าดินเป็นเบสหรือเป็นกรดเขาจะมากมีเขาเรียก

0: อะไรที่สามารถจะมาปรับคุณภาพของดินได
1: ้
0: ว่าปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะมาบำรุงรักษาดินให้อยู่ในคงสภาพกลาง
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นเบส
1: ก็มาแก้ความเป็นกรดเป็นด่างซะอะไรอย่างนี้ปรับให้มันสมดุลกันให้เหมา
0: ะ
1: แต่โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศแล้วพื้นที่อำเภอบ้านแท่นนี่แหละเหมาะกับการปลูกส้มโอก็เลยได้ผลผลิตแบบนี
0: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็เอาเรื่องของความรู้ในเรื่องของการผลิตทั้งหน่วยงานภาครัฐทั้งเราเรียนรู้ของเราเองเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: บอกเล่ากันมาผู้รู้เป็นคนบอกกล่าวก็เรามาปรับใช้กับส่วนของเรานั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะ
1: ตอนนี้ถามเรื่องรายได้กันหน่อยเป็นยังไงบ้าง
0: ได้ถ้าพูดถึงว่ารายได้นี่ก็สามารถที่จะเป็นอาชีพของเราได้
1: เลี้ยงดูครอบครัวได
0: ้ไม่ขออนุญาตไม่บอก
1: เลี้ยงได้ไม่บอกได้แต่ว่ามันโอเคแหละ
0: โอเคสามารถที่จะเป็นยึดอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว
1: ค่ะ
0: ส่งลูกให้เรียนอยู่ในระดับที่ว่าโอเคได้ประมาณนี้ค่ะ
1: ที
0: ่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนเท่าไหร่ในเรื่องที่ว่าจะไปกู้หนี้ยืมสินนะ
1: คะ
0: ต้นอาจจะมีการเราอาจจะมีการเอาเงินมาลงทุนบ้างนะคะต่อไปก็คือนี่แหละค่ะต่อยอดเอามาต่อยอดตัวนี้ก็จะไปดูแลในส่วนที่เราอาจจะเอาเงินในส่วนของกู้มาในระบบหรือว่าอะไรมาอย่างนี้ค่ะคือสามารถตัวนี้สามารถเป็นอาชีพของเราได้นะคะตัวนี้แต่ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะ
1: ก็ต้องตั้งหลักให้ได้แล้วก็ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้แหละถามเรื่องราคาจำหน่ายกันบ้างถ้าพันเนี้ยเราขายเป็นยังไงขายกิโลเป็นช่างกิโลใช่ไหมหรือเป็นลูก
0: อย่างวันนี้นะคะพี่แก่นมาออกบูธนะคะอย่างวันนี้ก็ถ้าขายถ้าซื้อตามหน้าสวน
1: ค่ะ
0: 50โลก็จะขายเป็นราคากิโลนะคะจะหา50โลขึ้นไป
1: 50โลขึ้นไป
0: แต่ถ้าเรามาออกบูธก็จะขายเป็นลูก
1: ค่ะ
0: ลูกขนาดนี้คือพันทองนี้ขนาด1โลถึง1โล7ขีดนะคะเราก็จะขายประมาณลูกละ70บาท
1: ลูกละ70บาทเท่านั้นเอง
0: อันนี้เราขายแบบว่าให้พี่น้องได้เที่ยวได้ชิมได้แบบว่าให้กับ
1: ได้แบ่งปันประสบการณ์และรสชาติเนาะอันนี้ตกลูกละประมาณ70บาทนี่ก็ลูกใหญ่นะลูกใหญ่นะคะอันนี้ล่ะ
0: อันนี้
1: ขาวน้ำผึ้ง
0: ราคาเท่ากันค่ะเราตัดมาขนาด
1: ทุกพัน
0: ให้ราคา
1: เดียวกันหมดเลยลูกละกิโลกว่าเกือบ2โลอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช
1: ่ก็ไม่แพงนะ
0: ไม่แพงค่ะ
1: ไม่แพงนะคะพี่แก่น
0: ตรงนี้เราต้องนึกถึงว่าลูกค้าที่จะมาซื้อจับจ่ายนี้เราต้องดูว่าเงินบางครั้งเงินเขาก็ไม่ค่อยที่จะซื้อในส่วนนั้นได้น
1: ะคะ
0: บางครั้งเราก็คือคืนกำไรให้เขาก็ได้นะคะเผื่อว่าเราหวังว่าอนาคตปีหน้าอะไรประมาณนี้เราซื้อไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราจะขายครั้งเดียวภูมิลูกละ200อันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจปัจจุบัน
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะการตลาดออนไลน์ของเราก็ถือว่าเลิศ
0: ค่ะ
1: การตลาดปากต่อปากคือลูกค้าบอกต่อหัวใจของการค้าการขายของเราก็คือความจริงใจซื่อสัตย์กับลูกค้านี่แหละ
0: ต
1: ้องเอาผลผลิตที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานมาวางขายใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วทีนี้ขั้นตอนการปลูกปุ๋ยที่ใช้เนี่ยเราเป็นยังไงเราเป็นออร์แกนิกเป็นอินทรีย์เป็นอะไรไหม
0: มันมีทั้งสองอย่างทั้งออร์แกนิกแล้วก็อินทรีย์ค่ะในส่วนนี้ต้องมีทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าถ้าเราจะใช้แต่อินทรีย์มันก็ต้นทุนมันก็จะสูงเพราะว่าออร์แกนิกบ้านเราก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าบ้านเราก็คือสามารถที่จะเอาพวกใบไม้ไม้อะไรพวกอย่างเงี้ยมาสามารถให้เป็นออร์แกนิกได
1: ้ค่ะ
0: เป็นภูมิปัญญาแบบบ้านๆของเรา
1: ค่ะก็ดีนะคะคนทานก็ปลอดภัยคนปลูกก็ปลอดภัยควบคู่กันไปด้วยนั่นเองที่สำคัญอยากจะทานของอร่อยๆกันแบบนี้ให้เชิญชวนไปที่สวนของพี่แก่นเลย
0: ค่ะวันนี้ก็อยากจะแนะนำนะคะอยากจะแนะนำทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ที่จะมาเที่ยวงานสมุบันเทนนะคะทั้งที่จะติดตามทางโลกโซเชียลนะคะ
1: ที่เพจไหนบอกเพจก
0: ่อนที่เพจสวนชโบแสงเดือนนะคะพิกัดบ้านหลุมค่ายตำบลสามสวนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะสามารถเข้ามาทักเข้ามาคุยได้หรือสามารถเจอกับพี่แก่นที่สวนได้นะคะ
1: เบอร์โทร
0: นะคะ065-519-6637ขออนุญาต3วันนี้เจอกันที่บูธอบต. สามสวน
1: ค่ะ
0: ที่ประกันบ้านแท่นเลยนะคะงานสมโอค่ะ
1: ค่ะแล้วด้านข้างล่ะคะเอาอะไรมาขายคะ
2: จะเป็นผักจะเป็นผัก
1: สวนเป็นผักใช่ไหมคะ
2: อันนี้จะเป็นผักปลอดส
1: ารเป็นผักปลอดสารนะคะนี่ก็มาวางจำหน่ายด้วยกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ที่บ้านสามสวนด้วยกันไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็จากตำบลสามสวนเหมือนกันนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบบทานแล้วปลอดภัยแน่นอน
2: แน่นอนค่ะ
1: สุขภาพดีปลอดภัยไม่มีสารพิษนะคะ
2: ทุกแบบนี้
1: ขายราคาเท่าไหร่คะ
2: 20บาทนะคะ
1: 20บาทเท่านั้นเองนะคะ
2: กรอบอร่อยนะคะเชิญได้นะคะบูธของอบต.
3: อ3ส่วนนะคะ
1: ค่ะอ่ะงั้นเรามาชิมส้มโอด้วยกันนะคะจะได้การันตีเรื่องรสชาติความอร่อยของผลิตภัณฑ์เราเริ่มกันที่ก็มีนะคะพันนี้ก่อนพันนี้ก่อนชิมเลยอ่ะมาชิมด้วยกันค่ะ
3: ชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะ
0: ไงคะหน้าตาดีคงบ่งบอกถึงความอร่อย
1: อร่อยไม่ติดฝาดไม่ติดอะไรเลย
0: ค่ะ
1: แสดงว่าระยะเวลาเก็บเกี่ยวมันพอดีแล้วไม่อ่อนถ้าอ่อนมันจะฝาด
3: ถ้ากล้องจะชิมดูก็ได้นะคะ
1: อันเนี้ยสีสวยด้วย
3: สีจะเป็นขาวน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาวน้ำผึ้งนะคะ
1: วันนี้เราจะชิมทุกสายพันธุ์เลยขาวน้ำผึ้งนะคะ
0: พี่แก่ขอแนะนำสังเกตหน้าตานะคะอร่อยค
1: ่
0: ะ
1: อร่อยอันนี้ก็ไม่ฝาด
0: ค่ะ
4: อันนี้จะออกมา
1: ต้องขออนุญาตจิ้มคำโต
3: จิ้มคำโตเลยจิ้มได้ค่ะคำโตๆเลยค่ะ
1: จิ้มคำเล็กๆไม่เป็นค่ะมันจะไม่ถึงแก่น
3: เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยต้องจิ้ม
1: มันจะไม่ถึงแก่นเหมือนชื่อเจ้าของสวนตรงนี้นะคะเราต้องจิ้มคำโตๆนะคะอันนี้ทับทิมสยาม
0: ค่ะ
3: ทับทิมสยามค่ะ
0: อันนี้ก็อร่อยค่ะ
1: อันนี้อร่อยสุดเลยนะการชิม
0: ค่ะใช่อันนี้
1: ทับทิมสยามนี่ใช่ไหมขึ้นชื่อ
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ชื่อเลยขึ้นชื่ออร่อยค่ะ
1: เอาแล้วค่ะใครอยากจะชิมอร่อยอร่อยเหมือนเราต้องมาที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะคะไปส่วนไหนก็ได้รสชาติมันเหมือนกันแล้วก็จะมี3สายพันธุ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านแท่นนะคะหรืออยากจะไปชมที่สวนของพี่แก่นก็ได้นะคะก็มากันได้เลยนะคะที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเพราะว่าที่นี่เขาการันตีเรื่องของรสชาติคุณภาพและมาตรฐานของส้มโอนะคะใครได้ชิมต้องยกโป้งให้แน่นอนใช่ไหมคะเชิญชวนทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะได้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
5: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
6: ก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวเล่าเรื่องครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปติดตามที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวคุณพัทรชัดนะครับอยู่กับเราในสายเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณช่างสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
6: ครับเป็นไงบ้างครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังครับ
7: ก็มี2เรื่องเรื่องแรกเป็นของพอดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรก็เลยมีโอกาสได้สวทหนองบัวลำพูมีโอกาสได้ไปร่วมทำข่าวด้วยก็จะเป็นเรื่องของสคบเนาะที่เป็นลงในเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามก็อยากจะเอามาเตือนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับท่านก็ย้ำเรื่องของพวกสัญญาแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขการคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเกิดมีการให้บริการหรือว่ามีการปิดกิจการอะไรเงี้ยก็ต้องรีบดำเนินการคืนเงินหรือว่าใครที่เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นลักษณะซื้อคอร์สล่วงหน้าเนาะใช่ไหมครับอาจารย
6: ์
7: 5ครั้ง10ครั้งอะไรเงี้ยใครที่มีสองเงื่อนไขคือ1ใครที่ซื้อไปแล้วซื้อไปปุ๊บยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเปลี่ยนใจขึ้นมาคุณสมมาตรบอกว่าภายใน7วันเนี่ยให้ดำเนินการแล้วคืนเงินได้เต็มจำนวนถ้าเกิดรู้สึกว่าจะเปลี่ยนใจภายใน7วันคืนเงินได้เต็มจำนวนเลยถ้าคนนี้ซื้อไปแล้วส่วนถ้าเกิดมีกิจการไหนที่คุณซื้อไปแล้วซื้อคอร์สไปแล้วทำไปครั้ง2ครั้งแล้วคลินิก กิจการหรือว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้อะไรเงี้ยครับก็ให้รีบดำเนินการคืนเงินภายในสัดส่วนที่เหลืออยู่อาจจะทำไป2ครั้งดูว่าเหลือกี่ครั้งคืนเงินเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับให้รีบดำเนินการคืนเงินให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็อยากให้เช็คเรื่องของความน่าเชื่อถือถ้าโอเคมันเป็นคลินิกที่ชื่อดังๆที่มันอยู่ในห้างสรรพสินค้ามันอาจจะมีความน่าเชื่อถือเยอะแต่ว่าเรื่องราคามันอาจจะบางคนเห็นราคาถูกแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกอยากให้ลองเช็คดูว่าเรื่องความน่าเชื่อถือเรื่องของอีกอย่างนึงที่สำคัญคือที่เขากำชับแล้วมันต้องมีเรื่องของเอกสารเนาะเอกสารว่าอนุญาตให้ประกอบกิจการแล้วก็ทุกวันที่เปิดทำการจะต้องมีหมออยู่ประจำคลินิกที่จะดำเนินหัตถการต่างๆอะไรเงี้ยครับ
8: คือ
7: ตัวเนี้ยคือท่านรัฐมนตรีก็อยากให้เช็คเลยว่ามีหมออยู่ชัวร์ไหมเรื่องเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยครับม
8: ี
7: ปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ใครที่เจอก็ไม่เป็นธรรมก็สามารถเรียกร้องได้ที่ทางสคบหรือว่าสายด่วน166อันนี้ก็อยากจะฝากไว้สำหรับใครที่ท่านก็แนะนำว่าช่วงนี้คนก็รักสวยรักงามอยู่แล้วก็อยากให้เก็บเรื่องของหลักฐานการโอนเงินเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะจ่ายกันเป็นลักษณะเป็นการเงินเป็นเงินโอนเป็นการสแกนเนี้ยน่าจะมีหลักฐานที่คุยกันเยอะท่านก็อยากให้แคปตัวนี้เก็บไว้ก่อนเผื่อในอนาคตมันอาจจะจำเป็นที่เราจะต้องเอามาใช้อ้างอิงกันในเรื่องของการขอขึ้นเงินหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยครับเพราะท่านก็บอกว่ามันคงมีไม่เยอะแล้วแหละอาจจะสัดส่วนน้อยมากที่ถือเงินสดไปจ่ายคอร์สหนึ่งเพราะมันก็หลากหลายพันวันนี้ถึงหลักหมื่นเนี่ยครับมันก็น่าจะเป็นน้อยแล้วที่ถือเงินสดไปจ่ายครับท่านรัฐมนตรีก็เลยอยากกำชับเรื่องของคลินิกตัวนี้มา
8: เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คลินิกหลายๆที่เนี่ยเปิดกันเยอะมากมายเลยบางทีหมอไม่อยู่เป็นผู้ช่วยทําให้เป็นอะไรทําให้เนี่ยบางทีมันเสียหาย
7: มีใบว่ามีหมออยู่ประจําคลินิกจริงแต่ว่าตัวหมอไม่ได้อยู่แล้วก
8: ็
7: หมอไม่ได้มาทําก็จะเป็นบางทีไม่ใช่พยาบาลที่ทําอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เฉยๆที่เขาทําอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ระมัดระวังนี้ถ้ามันไม่มีปัญหาคุณไม่ทราบก็ถือว่าคุณโชคดีไปแต่ถ้ามันมีปัญหาขึ้นมามันจะเสียหายภายหลังอะไรครับอยากให้ลองเช็คดีๆเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือว่ามีปัญหาอะไรก็เนี่ยครับสายด่วนของสคบ166หรือท่านก็บอกว่าถ้าอยู่ในจังหวัดก็ไปแจ้งที่หรือแม้กระทั่งสถานีตำรวจก็ได้ถ้าคุณไม่รับความเป็นธรรมถ้าเกิดคุณนึกเรื่องสายด่วนไม่ออกว่าเราต้องไปแจ้งที่ไหนถ้ายังไงถ้าคุณไม่รับความเป็นธรรมถ้ามีปัญหาไปที่สถานตำรวจได้เลยท่านก็กำชับเรื่องนี้ครับ
8: ครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของตลาดพาณิชย์แอดแมคโครด้วยใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็ยังห่วงเรื่องของผู้ประกอบการอยู่เรื่องของเศรษฐกิจเนาะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูกับทางจังหวัดหนองบัวลำภูท่านผู้ว่าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าแมคโครก็ได้มีโครงการตลาดพาณิชย์แอดแมคโครหนองบัวลำภูครับจัดที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาหนองบัวลำภูคือจะจัดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของสิ้นเดือนซึ่งก็จะเป็นเนี่ยศุกร์ที่ผ่านมาเสาร์แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ครับก็เป็นการเอาผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า25รายครับเช่นสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพื้นบ้านงานจัดสรรสินค้าชุมชนต่างๆที่มาเปิดโอกาสมันก็ได้2อย่างคือสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดด้วยแล้วก็ทำให้ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยสามารถมีสินค้าที่มีราคาถูกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเรื่องของผู้ประกอบการแล้วก็คนในพื้นที่ในจังหวัดหนองบัวลำภูด้วยช่วงที่มีเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจครับตอนนี้ทางรัฐบาลก็อยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจก็มีกิจกรรมตัวนี้ดีๆมาก็จะจัดขึ้นศุกร์เสาร์อาทิตย์ของสิ้นเดือนนะครับเวลา 9:00 ถึง 1:00 นที่ร้านจอดรถห้างแมคโครวันนี้ยังทันครับวันนี้ยังทันแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ทันก็จะเป็น28 29 30กันยาก็คือสิ้นเดือนหน้า
8: ก็ยังมีอีก
7: อาทิตย์เหมือนกันใช่ครับแต่วันนี้ก็ยังทันถ้าใครที่อยู่หนองบัวลำภูก็ยังทันถึงทุ่มหนึ่งใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้าไปได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าท่านสุรศักดิ์สอนกุลก็ไปเยี่ยมชมบูธแล้วก็ไปเดินดูให้กำลังใจนะครับก็มีคนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเยอะครับเพราะว่ามันก็เป็นห้างที่บางทีเขาต้องแวะมาแมคโครอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคร
8: ับ
7: ก็ถือว่าช่วยเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดด้วย
8: หนองบัวลำภูก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายตลอดทุกอาทิตย์เลย
7: ก็พยายามกิจกรรมให้ต่อเนื่องว่าอย่างที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของเกษตรมูลค่าสูงก
8: ็
7: นี่แหละครับเป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็ยังจะในงานในบูธของห้างแมคโครนี่ก็ยังจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าชุมชนก็ยังเน้นอยู่เรื่องของผ้าเรื่องของ สินค้าเกษตรก็ยังท่านผู้ว่าก็ยังอยากให้เน้นไปเรื่อยๆในทุกๆงานที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูมีการจัดงานครับ
6: โอเคครับขอบคุณมากครับคุณพัทรชัตนะครับ
7: คร
6: ับ
7: ขอบค
6: ุ
7: ณคร
6: ับ ครับคุณพัทรชัตหัตถกรรมนะครับผู้สื่อข่าวจากสวทหนองบัวลำพูนะครับขอบคุณมากๆที่มารายงานข่าวกับเรานะครับต่อไปจะไปที่จังหวัดบึงกาฬกันครับที่บึงกาฬมีเรื่องของทหารตำรวจยึดแล้วก็จับกุมยาบ้า1ล้านเม็ดผู้ต้องหาแค่2รายเท่านั้นครับไปติดตามกับผู้สื่อข่าวจากสวทบึงกาฬนะครับคุณจตุรพรผ่านหน้าครับ
9: จังหวัดบึงกาฬทหารตำรวจตรวจยึดและจับกุมยาบ้า1ล้านเม็ดพร้อมผู้ต้องหา2รายที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่2108อำเภอบุงคลาจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนายเตชพัฒน์จตุรงค์สอทรนายอำเภอบึงคงหลงนายสืบวงจินดาพลนายด่านศุลกากรบึงกาฬพร้อมหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬแถลงข่าวผลการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน2กระสอบประมาณ 840,000 เมตรและรถจักรยานยนต์พ่วงข้างยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟ 110i สีน้ำเงินเทาทะเบียนขอไข่ททหารงองู315สกลนครจำนวน1คันมูลค่าราว25ล้านบาททั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่26สิงหาคม2569เวลา 7:00 น.ร้อยโทโกวิทย์วงแสงอบ.ร้อยหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน2108ได้รับแจ้งจากกำลังพลที่ซุ่มเฝ้าตรวจว่ามีบุคคลต้องสงสัยจำนวน1คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจอดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่บ้านเหล่าหมากผางตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่าทางมีพิรุธจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับพร้อมประสานตำรวจชุดปฏิบัติการที่3กองกำกับการ3กองปราบปรามเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบึงโขงหลงตำรวจสภ.เหล่าหลวงตำรวจร้อยกชด.244ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บูรณาการวางแผนจับกุมกระทั่งตรวจพบเรือหางยาวติดเครื่องยนต์แล่นมาจากประเทศเพื่อนบ้านพร้อมได้นำวัตถุต้องสงสัยสีดำและสีเหลืองมายังริมตลิ่งฝั่งแม่น้ำโขงตรงที่ผู้ต้องสงสัยจอดรถอยู่และยกวัตถุต้องสงสัยมาขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและขับขี่ออกไปเจ้าหน้าที่จึงใช้รถยนต์ขับขี่ตามแต่ชายต้องสงสัยเห็นรถเจ้าหน้าที่ได้เลี้ยวหลบหนีเข้าไปในสวนยางพาราอย่างรวดเร็วและจอดรถทิ้งไว้บริเวณภายในสวนยางพาราติดริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านทิศใต้ของพื้นที่บ้านเหล่าหมากผางหมู่ที่5ตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1จำนวน2กระสอบประมาณ 840,000 เมตรวางอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจึงประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานบึงกาฬเข้ามาเก็บรอยนิ้วมือแฝงและวัตถุพยานโดยรอบที่เกิดเหตุจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการร่วมการตรวจยึดของกลางทั้งหมดมายังกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2108เพื่อทำการตรวจนับอย่างละเอียดและทำการตรวจยึดของกลางก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เหล่าหลวงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทางด้านของนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดมีหลักฐานจากกล้องที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเข้าสกัดกั้นจับกุมรวมถึงชาวบ้านก็ระบุตัวตนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันดังกล่าวว่าใครเป็นเจ้าของถึงแม้ผู้ต้องหาจะหลบหนีไปได้แต่ก็มีหมายจับตามหลังนำตัวมาดำเนินคดีอย่างแน่นอนขณะที่อีกคดีเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่2ตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงหลังสืบทราบว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดอาศัยอยู่ผลการตรวจค้นสามารถจับกุมนายปัญญาหรือแบงค์นามสมมุติอายุ29ปีและนายพานุเดชหรือเอิร์ธนามสมมุติอายุ22ปีพร้อมของกลางยาบ้า 226,000 เม็ดโทรศัพท์มือถือ2เครื่องพร้อมตั้งข้อหาร่วมการจำหน่ายยาเสพติดชนิดร้ายแรงให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยการมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายนี่ก็เป็นการปราบปรามยาเสพติดนะครับในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬวันเดียว2ที่รวมกัน1ล้านเม็ดครับ
6: จับกันทีเดียวเลยนะครับ1ล้านเม็ดวันเดียวครับจับ2ที่ก็เป็นการจับยาบ้าล็อตใหญ่มากๆเลยนะครับที่บริเวณบึงกาฬเพราะว่าบึงกาฬเองก็เป็นอีกจุดนึงนะที่เชื่อมต่อจากประเทศสปป.ลาวแล้วก็เข้ามายังไทยถ้าเกิดสกัดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีการลักลอบขนยาเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆด้วยครับช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเรื่องของ ประเพณีผีสุ่มหรือว่าบุญเดือน10และบุญข้าวสากของคนอีสานหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดชัยภูมิก็จะมีขึ้นในวันที่11ถึง13กันยายนนี้ครับโดยวันที่11นะครับก็จะมีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลขบวนแห่ผีสุ่มบอกกล่าวบุญที่บริเวณชุมชนตลาดในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิครับก็สามารถไปใส่บาตรนำข้าวสารอาหารแห้งไปใส่ในตะกร้าของผีสุ่มได้ส่วนวันที่12กันยายนก็จะมีขบวนผีสุ่มจากหมู่บ้านต่างๆครับเริ่มตั้งขบวนที่โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่วัดสมศรีบ้านเซี่ยวน้อยส่วนวันที่13จะมีพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาโดยพระครูสุนทรชัยรังสีเจ้าอาวาสวัดสมศรีครับซึ่งประเพณีผีสุ่มก็ถือว่าเป็นประเพณีความเชื่อโบราณของชาวบ้านเซี่ยวน้อยในทุกบุญเดือน10นะครับจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องของเราในวันนี้ครับสำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับวันนี้ทางทีมงานสวทชัยภูมิครับนำโดยคุณเพชรรัตน์วังระหาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมช่างเทคนิคนะครับนำโดยคุณพิชิตสานนท์และคุณสุชาติศรีวงชัยครับประสานงานโดยคุณพรมลัยทีหนองสังครับแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านสมบัติชัยรัตน์นะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ขออภัยนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่1ครับวันนี้ครับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้พบกับทีมงานของสวทขอนแก่นครับเวลาเดียวกันนี้ครับ 15-16 นวันนี้ผมศาสตร์ว่องการดีและทีมงานสวทชัยภูมิลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้าน
7: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางช่วยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงและมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนกรณีมีเปลวไฟประทุบริเวณร้าน KFCเมื่อวานนี้คาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยและปะทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมขณะที่คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบค่าที่เป็นอันตรายแม้ช่วงแรกค่า PM 2.5 และ PM 10จะสูงกว่าปกติโดยขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากอาจมีฝุ่นและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ด้านผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุดวัดสต็อปเซอร์วิสเพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครในจุดเดียวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
8: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อก200ใบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อกจำนวน200ใบให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายงานจราจรและงานป้องกันปราบปรามเพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมรณรงค์สร้างวินัยจราจรภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกโดยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์และตำรวจจราจรร่วมรณรงค์สร้างวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแนวคิด3พร้อม3มี3ไม่ได้แก่คนรถและถนนพร้อมมีสติมีวินัยมีน้ำใจและไม่ประมาทไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
4: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งใครให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแด่ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์

Petit sol, quam sum pan, da t-shirt.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสั่งบูรณาการกำลังตำรวจและทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการเร่งด่วนให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วพอมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประมวลงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งสำคัญของภาคใต้
8: นายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์พร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอวัดพระนอนวัดแหลมพ้อและผ้าทอเกาะยอสู่ซอฟต์พาวเวอร์
9: นางสาวพลอยทะเลและสมีสันจันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรณวัดพระนอนวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนโอกาสนี้คณะได้กราบไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อโดยวัดพระนอนวัดแหลมพ้อถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะโอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
3: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
3: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
3: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
6: แผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: โลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังผลงานเพลงเพราะๆนะครับผมจากคุณโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับผมในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวนั่นเองครับซึ่งเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาเรียกว่ามีความไพเราะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่กินใจเหมาะสำหรับคนโสดอย่างยิ่งเลยนะครับผมบางครั้งเราโสดมานานอยู่มานานนะครับผมอยู่คนเดียวก็อาจจะเหงานะครับอาจจะอยากเจอใครสักคนมาเป็นหวานใจของเรานั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่แบบว่าเฮ้ยความโสดเนี่ยมันโสดได้นะครับแต่โสดไปนานๆเนี่ยมันก็รู้สึกเหงาใช่ไหมพอเรารู้สึกเหงาเงี้ยนะครับเราจะจัดการยังไงกับความเหงาบางคนก็คงจะจัดการด้วยวิธีการหาคนมาอยู่ร่วมกันกับเราอันนี้ก็ถือว่าได้เช่นกันนะครับไม่ผิดนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมเพราะว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะครับความรักดีๆมันมักจะมาในตอนที่เรานั้นไม่ได้ตั้งตัวนั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนสมัยที่ตัวเองหัดมีความรักแรกๆเนี่ยก็คงจะนึกถึงตัวเองว่าเฮ้ยวันนั้นเราจีบสาวยังไงเราเจอแฟนเราครั้งแรกเนี่ยเราเจอยังไงใช่ไหมครับคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึงวันเก่าๆอะไรเก่าๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแน่นอนครับผมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเรานะครับมันต้องมีอะไรที่เข้ามาสะกิดใจทำให้เรารู้สึกว่านี่คือพรหมลิขิตนี่คือเดสตินีคือบุพเพสันนิวาสอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เป็นความรู้สึกดีๆนะครับครั้งหนึ่งก็โผล่มาในชีวิตนะครับก็ไม่ได้ง่ายหรอกครับที่เราจะเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราแต่ในเมื่อเราเจอคนดีๆเข้ามาแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ผมเองนะครับอยากให้ทุกท่านได้รักษาไว้นะครับรักษาคนดีๆในชีวิตของเราไว้ครับเราไม่รู้ว่าเราจะเจอคนแบบนี้คนที่เขาเข้าใจเราเห็นใจเราอยากช่วยเหลือเราหรือว่าปรารถนาดีกับเราเนี่ยไปถึงจนไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเจออีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเจอคนดีๆเข้ามาอยากให้รักษาเขาเอาไว้นะครับผมทำดีกับเขาไว้เหมือนกับที่เขาทำดีกับเรานั่นเองครับความรักที่ดีครับคือความใส่ใจและความใส่ใจนี้นะครับจะสร้างให้เกิดเป็นความผูกพันที่เรียกได้ว่ารักนะครับผมเกิดเป็นความรักความผูกพันนั่นเองและหลายคนก็คงจะทราบดีครับผมว่าความรักเนี่ยมันไม่จำกัดเวลานะครับผมเราสามารถรักได้ยาวนานบางครั้งไม่สามารถอนุมานได้นะครับผมว่ารักนี้จะอยู่ได้ยาวจะอยู่ได้นานไปถึงสักตอนไหนนะครับผมเรื่องของความรักเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของคนสองคนหรือเป็นเรื่องของกลุ่มเฉพาะกลุ่มนะครับผมก็เหมือนกับที่เขาบอกนั่นแหละครับผมว่าความรักเนี่ยถ้ารักจริงเนี่ยเราสามารถมอบให้เขาได้ทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่เราหวงที่สุดในชีวิตแต่บางคนนะครับผมรักมากรักจนตาบอดเลยก็มีนะครับผมรักจนไม่สนว่าอะไรถูกหรือผิดอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องปรับความเข้าใจนะครับผมว่าความรักเนี่ยมันมีเส้นกั้นบางๆนะครับผมระหว่างคำว่ารักกับหลงนะครับผมรักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจนั่นเองครับโอ้ในถึงเพลงอะไรนะเพลงวานเกยตื้นใช่ไหมครับผมเพราะมากเลยนะครับของศิลปินรุ่นที่แบบว่าสมัยช่วงโควิดดังๆนะครับผมช่วงโควิดดังๆบัสันช่วงที่โควิดมาใหม่นะครับผมก็เพลงเนี่ยมันชื่อว่าวานเกยตื้นนะครับวานเกยตื้นเนี่ยเป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยครับมีเวอร์ชันคัฟเวอร์หลายเวอร์ชันนะครับที่ออกมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันเราก็มีมาฝากกับทุกท่านด้วยนะครับเพลงความรักดีๆในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยละกันนะครับผมผลงานเพลงคัฟเวอร์ดีๆครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าวานเกยตื้นนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเราพักรับฟังเพลงสักครู่เดียวสัก 1-2 ผลงานเพลงแล้วกลับกันมาในช่วงถัดไปครับ

กลับกันมาแล้วนะครับผมในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราไปพักรับฟังเพลงกันเพราะๆหนึ่งผลงานเพลง นั่นเองนะครับผมกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าวานเกยตื้นนั่นเองครับผมโดยพี่เอ๋ยนะครับเป็นเวอร์ชันที่เรียกได้ว่าคลาสสิกแล้วผมก็โตมากับเวอร์ชันนี้นะครับสมัยนั้นจำได้เลยว่าตอนฟังเนี่ยอยู่ประมาณม.ต้นเองวานเกยตื้นรักก็คือรักหลงก็คือหลงแต่ถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจนะครับว่าอาจจะร้องไม่เพราะเหมือนพี่เขานะครับแต่ว่าชอบมากเลยท่อนนี้เนี่ยดังมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าผู้ฟังอาจจะเคยฟังผ่านๆนะครับเป็นผลงานเพลงเพราะๆเบาๆสบายๆนะครับผมในส่วนของรายการทีนท็อกของเรานะครับทีนท็อกเสาร์อาทิตย์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นรายการแนววาไรตี้นะครับเน้นฟังเพลง ขออภัยนะครับเป็นแนวเพลงวาไรตี้นะครับผ่อนคลายสบายๆฟังกันในช่วงสิ้นเดือนนะครับผมเรียกได้ว่าสิ้นเดือนนี้ครับ30สิงหาคมวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับวันที่31เดือนสิงหาคมนั่นเองเดือนหน้าก็จะเข้าสู่เดือนแห่งการเกษียณอายุราชการส่งต่อในเดือนวันแม่แห่งชาติสู่เดือนแห่งความภาคภูมินั่นเองนะครับผมถือว่าใน

ขอนแก่นนะครับผมได้ส่งหนังสือไปยังในส่วนของที่อยู่ของท่านนะครับที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับรณรงค์นะครับให้ทุกคนมีสิทธิ์ต้องใช้ร่วมใจเลือกตั้งทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งคนดีเข้าอบจ.นะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับวันที่27กันยายน2569นี้นะครับผมเลือกตั้งนายกอบจ.ประจำปี2569นี้นะครับผมเราจะเลือกคนดีมาบริหารพัฒนาบ้านเมืองชาวขอนแก่นด้วยกันนะครับผมก็มีทั้งเบอร์1และเบอร์2สีเขียวและสีเหลืองนั่นเองนะครับก็ไปดูนโยบายกันเอาเองนะครับผมแน่นอนครับว่าในช่วงนี้ครับนอกจากช่วงของเลือกตั้งแล้ววันนี้สดๆเลยครับวันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบุตรหลานของท่านเนี่ยเห็นใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนมีอะไรมีสอบอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเขาใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนกันวันอาทิตย์วันนี้ก็จะมาตอบคำถามให้นะครับเคลียร์กันเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมเรามีในส่วนของการสอบโอลิมปิกวิชาการนานาชาตินะครับฟังดูชื่อแล้วดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับสอบโอลิมปิกวิชาการนานาชาติคืออะไรหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับผมว่าอันนี้เป็นชื่อเต็มแต่ชื่อย่อเนี่ยมีชื่อย่อนะครับผมโอลิมปิกวิชาการนานาชาติชื่อจริงๆของมันที่ติดปากเราเนี่ยก็คือสอวนนะครับผมสอวนคืออะไรนะครับผมสอวนเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับผมเอาแบบง่ายๆเลยครับว่าสอวนคืออะไรนั่นเองนะครับสำหรับสอวนนะครับผมย่อมาจากในส่วนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์การศึกษาไว้ครับและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาซึ่งเป็นโครงการครับที่มีการคัดเลือกและอบรมเยาวชนไทยให้มีความสามารถพิเศษเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับโอลิมปิกในระดับนานาชาติซึ่งสาขาที่มีการเปิดสอบครับก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่ทั้งสิ้น7สาขาวิชาหลักครับได้แก่คณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์ชีววิทยาคอมพิวเตอร์ดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ครับโดยเส้นทางและก็การเข้าค่ายนะครับการเข้าร่วมโครงการนี้ครับจะแบ่งออกเป็นค่ายต่างๆเพื่อคัดเลือกตัวแทนโดยค่ายที่1ครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับจะเป็นการคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศมาเข้าอบรมพื้นฐานกับศูนย์มหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนศูนย์นะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นของขอนแก่นเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ของสอวนนั่นเองครับโดยค่ายที่2เขาจะเป็นการคัดเลือกจากค่าย1เพื่ออบรมเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของการแข่งขันระดับชาติเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากค่ายนะครับจำนวน2ขอครับจากค่ายที่2ไปสอบแข่งขันต่อโดยค่ายสสวทและค่ายระดับนานาชาติครับผู้ที่ชนะระดับชาติครับจะได้เข้าค่ายของสสวทเพื่อการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโอลิมปิกระดับโลกนั่นเองครับสำหรับประโยชน์ของสอวนครับก็คือเราจะได้รับโควต้าในการเข้ามหาวิทยาลัยเช่นการยื่นพอร์ตโฟลิโอหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานหรือจะเป็นในรอบโควต้าในคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์และสาขาอื่นๆของหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำครับอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้ได้เรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาที่ลึกและยากกว่าหลักสูตรมัธยมทั่วไปหากท่านสนใจนะครับก็สามารถไปเซิร์ชหรือว่าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับถือว่าเป็นหลักสูตรหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนะครับในด้านของสายการคำนวณด้านของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีด้วยกันนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดและอลังการนะครับผมในเรื่องของการสอบเนี่ยเป็นอะไรที่ถือว่าต้องชื่นชมนะครับว่าเด็กไทยเราเป็นเด็กที่เก่งมีความสามารถนะครับจะเล่นหรือจะเรียนนะครับผมเวลาเล่นเราเล่นเต็มที่เวลาเรียนเราก็เรียนให้สุดนะครับถือว่าเด็กไทยเราสามารถแมเนจจัดการเวลาตัวเองได้มีความรับผิดชอบนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องชื่นชมนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับให้เขาไปทำอะไรเนี่ยเขาเต็มที่เขาใส่สุดจริงๆนะครับยิ่งในเฉพาะเด็กปัจจุบันนะครับผมเด็กยุค Gen Z หรือว่าเด็กยุค Gen Alpha นะครับผมช่วงนี้ก็ชอบนะครับมีเต้นบราซิลนะครับก่อนเต้นบราซิลจะเป็น6 7นะครับ6 7ไม่มีความหมายนะครับผมมันเป็นคำพูดขึ้นมาลอยๆครับเป็นการเพิ่มความสนใจเพิ่มกิมมิกเป็นดัมเมจนะครับแต่เต้นบราซิลเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นจังหวะเหมือนกับหมอลำนะครับติบตะติบตะติบตะติบตะติบให้จังหวะเป็นเต้นให้เราโยกเบาๆไปกับเพลงนะครับผมช่วงนี้ฮิตมากเลยอะไรใน TikTok นะครับอยู่ใน TikTok หมดเลยอะไรที่เป็นคอนเทนต์ดีๆก็อยู่ใน TikTok เล่นสกปรกก็อยู่ใน TikTok นะครับมีทุกอย่างเลยครับก็คือครบเครื่องเรื่องความมันความสนุกนะครับคนไทยเป็นคนตลกคนไทยเป็นคนไปเรื่อยไม่ครับคนไทยเป็นคนไปรั่วนั่นเองครับไปแล้วรั่ว

ทั่วเลยนะครับผมไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆนะอยากบอกยังไงก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บก็เหมือนกับดีเจเฟนนี่แหละครับคิดอะไรออกพูดเลยเดี๋ยวลืมนะฮะเป็นคนความจำสั้นสมองปลาทองนะครับก็ว่ากันไปเนาะ นะครับแม่ทุกท่านครับในส่วนของช่วงนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับวันนี้เราเป็นรายการที่เป็นรายการสดนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับผมเนื่องจากว่ามีปัญหาทางด้านเทคนิคเล็กน้อยนะครับเราเลยจะเป็นในส่วนของฟังผ่านทางวิทยุนะครับผมผ่านทาง FM ของดาวนั่นเองครับผ่านทาง FM 99.50 MHz ที่ทุกท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ครับในส่วนของรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์เรานะครับผมตามคอนเซปต์รายการเลยครับง่ายๆเลยเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องรักเรื่องวัยทีนหรือเรื่องข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับผมพบกันกับดีเจเยาวชนจังหวัดขอนแก่นในช่วงนี้ครับดีเจเฟรนยานวุฒิสวัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับช่วงเป็นผู้ดำเนินรายการตลอดรายการจนถึงเวลา18 นาฬิกานั่นเองครับเราก็จะมาฟังเนื้อหาเพลงเพราะๆสนุกอย่างนี้นะครับผมจากทางในส่วนของดีเจนะครับและเราก็มีเพลงเพราะๆมาฝากทุกท่านนะครับซึ่งทราบมาว่าเป็นผลงานเพลงที่กำลังดังอยู่เลยตอนนี้นะครับดังมากๆเลยเดี๋ยวเราฝากทุกท่านหน่อยละกันนะครับถือว่าเยี่ยมติดหูมากเลยกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพราะพี่รักจริงโดยพี่หนึ่ง BK Band นะครับคิดว่าหลายท่านอาจจะเคยฟังนะครับมันร้องว่าพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมารักพี่เองทุกคนอ๋อเพลงนี้กำลังฮิตเลยนะครับเดี๋ยวเราส่งต่อผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงให้กับพี่หนึ่ง BK Band ครับในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพราะพี่รักจริงนั่นเองรับฟังเพลงสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกันอีกทีหนึ่งในช่วงถัดไปครับ

โอ้ยมักเจ้าบักคักนะครับผมอากระจบลงไปแล้วนะครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ามักเจ้าบักคักนะครับผมเป็นผลงานเพลงเพราะๆนะครับจากคุณบาสสิทธิชัยฟีดกับคุณโจอี้วีรพลนั่นเองนะครับอยากบอกว่าไอ้ลงอีลานางเอ้ยจนเกือบตายนะครับผมโอ้ถือว่าน่ารักมากๆเลยถือว่าเป็นอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกมีความสุขครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของช่วงท้ายรายการเลยนะครับว่าเป็นยังไงของวันนี้กันบ้างก็ถือว่าเรานะครับได้ฟังเพลงไปเพราะๆนะครับสบายๆเลยเราไม่ซีเรียสเราไม่เครียดเราชิลๆครับมาแบบชิลๆนะครับผมวันหยุดวันอาทิตย์นะครับผมสบายๆกันหน่อยช่วงนี้ครับเรามีข่าวสารดีๆมาประชาสัมพันธ์ครับสำหรับในช่วงเย็นนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปหากับข้าวกินไหนนะครับช่วงเย็นเนาะไม่รู้จะไปไหนนะครับวันนี้เราก็มีประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานแล้วก็กิจกรรมดีๆนะครับผมที่เราได้จัดขึ้นนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับผมน่าติดตามมากๆเลยเรามีในส่วนของงานดีๆครับผมวันนี้ทราบมาว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นงานที่เรียกได้ว่าจัดเพื่อรำลึกในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงของเรานั่นเองนะครับผมถือว่าพระองค์เนี่ยได้เป็นผู้ที่ว่าถ้าเกิดพูดภาษาบ้านเราก็คือเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับผมในเรื่องของผ้าไทยผ้าไหมไทยนะครับผมเรียกว่าเป็นเจ้าแม่วงการแฟชั่นที่พวกเรานะครับผมน่าจะเคยเห็นกันแล้วรู้จักกันดีตั้งแต่เกิดมาแล้วก็จำความได้เลยนะครับโดยในส่วนของงานนี้ครับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดขอนแก่นครับร่วมกับจังหวัดขอนแก่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สินท่านขอนแก่นครับได้จัดงานในส่วนของงานที่มีชื่อว่าคูณศิลป์ถิ่นไหมจากภูมิปัญญาคู่คุณค่าที่ยั่งยืนงานนี้ครับเป็นงานประกวดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมคูณภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับโดยงานมีตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2569จนถึงวันนี้วันสุดท้ายครับผมวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ครับโดยกิจกรรมนี้นะครับผมจะมีในส่วนของการจำหน่ายออกบูธสินค้าผ้าไหมไทยของชาวจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นมรดกและเป็นลายเฉพาะของขอนแก่นด้วยนะครับผมที่ผมได้ไปเดินสำรวจมานะครับวันนี้มาสุดท้ายแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับไปเดินสำรวจไปดูนะครับผมว่าฝีมือของชาวขอนแก่นแล้วเนี่ยผ้าไหมไทยเป็นอย่างไรนะครับผ้าไหมแบบขอนแก่นลายขอนแก่นเนี่ยเป็นยังไงครับลายแก่นคูนนะครับผมแก่นคูนเนี่ยมีความสวยแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยนั่นเองครับอยากให้ทุกคนนะครับผมได้เปิดใจมองผ้าไทยนะครับผมผ้าไทยไม่ใช่อะไรที่เฉยไม่ใช่อะไรที่เอานะครับผมผ้าไทยเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถอะแดปต์ได้หลายรูปแบบเลยนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันวัยรุ่นไทยเรานะครับหันกลับมาใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นนะครับผมโดยเราได้เห็นจากตัวอย่างความฟีเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นจากคุณกระแตนะครับผมที่มากับงานเพลง Bangkok City นะครับมีการนำผ้าสบายผ้าไทยนะครับมาสวมใส่แบบกันกับเครื่องเกงยีนหรือว่าจะเป็นจากซีรีส์เข็มจีราต้องรอดครับผมพ่อครูพ่อหมอนะครับของเราใส่สูทแล้วก็มีผ้าแพรวกระสินอย่างนี้นะครับผมเราก็เห็นได้มีการอะแดปต์อย่างมากมายนะครับเรียกได้ว่าผ้าไทยไม่ใช่อะไรที่เชยนะครับผมแต่คือแฟชั่นที่อยู่กับเรามาเป็นภูมิปัญญาของพวกเรานะครับผมที่ได้สั่งสมกันมาหลายสิบปีนะครับเกือบจะเป็นหลักศตวรรษแล้วตอนนี้ก็หลายทศวรรษแล้วนะครับที่ผ่านมาในโอกาสนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสวมใส่ผ้าไทยนะครับผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไหนจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คำตอบก็คือใส่ได้ทุกวันนะครับผมผ้าไทยใส่ให้สนุกใส่ได้ไม่รู้เบื่อมิกแอนด์แมทเพื่อความเข้าที่ที่ลงตัวและความหลากหลายนะครับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองครับถือว่านี่คือความภาคภูมิใจของเรานะครับที่ได้เห็นผ้าไทยนะครับได้โกอินเตอร์สู่ในส่วนของนานาชาตินั่นเองครับแล้วก็มีอะไรต่างๆที่เรียกว่าอัปเดตกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ฝากเชิญชวนนะครับผมผ้าไทยใส่ให้สนุกนั่นเองครับ
ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะหิวข้าวแล้วล่ะเอ้ยเย็นนี้หาอะไรกินดีนะโอ้เบื่ออยู่บ้านจังเลยวันนี้ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่ไปหาอะไรกินดีวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะครับผมสำหรับท่านไหนที่อยากไปเดินฟิลถนนคนเดินนะครับเมื่อวานนี้ก็มีถนนคนเดินอยู่ที่เทศบาลนครขอนแก่นนะครับผมในส่วนของบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดของเรานั่นเองนะครับแล้วก็โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นด้วยนะครับผมก็มีถนนคนเดินเดินไปแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกอยากไปเดินอีกไปเดินที่ไหนได้บ้างวันนี้ข่าวดีครับผมตลาดเปิดท้ายหอการมขนะครับมีบริการทุกท่านนะครับสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้นะครับตอนนี้ตลาดของเราเปิดแล้วนะครับผมตลาดเปิดท้ายหอการมขนะครับผมตอนนี้เปิดตั้งแต่เวลา16นาฬิกายาวไปจนถึงเวลา22นาฬิกานั่นเองนะครับผมอยากไปหาเสื้อผ้าสวยๆดีๆราคาถูกจับต้องเข้าถึงได้อยากหาของกินที่หลากหลายหลากสไตล์เดินชิลแบบสตรีทฟู้ดอาหารโลเคอลฟู้ดแล้วก็ซื้อไปนั่งกินชมบรรยากาศวิวสวยๆริมบึงสีฐานก็สามารถไปได้เช่นกันนะครับผมเรามีบริการความอร่อยและของไม้ติดมือดีๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับไทยช่วยไทยของเดือนนี้นะครับใครยังไม่ใช้สิทธิ์ก็ไปใช้สิทธิ์ด้วยนะครับเดี๋ยวรีนิวแล้วจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะครับผมฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเราจะมาประชาสัมพันธ์งานเฟสติวัลใหญ่ของขอนแก่นเรานะครับผมอนาคตก็คงจะมีงานใหม่นานาชาติแล้วก็จะมีงานสีฐานเฟสติวัลนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในโอกาสถัดไปนะครับแหมน่าเสียดายว่าวันนี้รายการของเราได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมและก็รับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ของเรานะครับเราจะกลับมาพบกันนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:15 นครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz ครับผมที่นี่สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ครับสามารถเสิร์ชชื่อนี้ใน Facebook ก็จะเจอไลฟ์สดของเรานะครับผมหรือว่าจะไปติดตามในส่วนของ TikTok ได้นะครับ Radio KKPRD 1นะครับก็สามารถไปเสิร์ชช่องทางของเราได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาของรายการเราลงแล้วครับสำหรับวันนี้ครับกระผมดีเจเฟรนยานวุฒิสวัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วจริงๆเสียดายมากเลยอยากคุยกับท่านผู้ฟังต่อนะครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับผมเราไปส่งท้ายด้วยสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับกับผลงานเพลงที่ชื่อว่าเล่นเหินน้อยจากคุณกระต่ายพนิภานะครับผมและหลังจากนั้นก็จะเป็นเทียบเวลาเคารพธงชาติและรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเป็นระดับถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ Enjoy ในวันหยุดครับ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
1: ้ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้อธิบดีกรมทางหลวงติดตามรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านไผ่นครพนมเชื่อมโยงระบบราง6จังหวัดภาคอีสานยกระดับโลจิสติกสู่ระดับสากลปภ.ขอนแก่นเดินหน้าเปิดโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยมุ่งเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่นเตือนภัยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก29สิงหาคมถึง2กันยายน2569เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันใกล้ชิดโควิด19เพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมควบคุมโรคย้ำป่วยพักลดใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนลดป่วยรุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมณสถานีรถไฟหนองแวงไร่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจเยี่ยมและเร่งรัดการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานระบบรางตามนโยบายของรัฐบาลโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้มีระยะทางรวม355กิโลเมตรวงเงินลงทุน 66,848.33 ล้านบาทผ่านพื้นที่6จังหวัดได้แก่ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารและนครพนม ดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น2สัญญาได้แก่สัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่หนองพอกระยะทางประมาณ 179.50 กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีรถไฟ10แห่งป้ายหยุดรถไฟ6แห่งลานบรรทุกสินค้า3แห่งและย่านกองเก็บสินค้า1แห่งดำเนินการโดยกิจกรรมร่วมค้า AS ทวี and AS Associatesสัญญาที่2ช่วงหนองพอกสะพานมิตรภาพ3ระยะทางประมาณ 175.28 กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีรถไฟ9แห่งป้ายหยุดรถไฟ6แห่งและย่านกองเก็บสินค้า2แห่งดำเนินการโดยกิจกรรมร่วมค้ายูนิคด้านอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้การขนส่งหันมาใช้ระบบรางมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโดยแบ่งสัญญาการก่อสร้างออกเป็น2สัญญาหลักได้แก่สัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่หนองพอกความคืบหน้าประมาณ 60% ถือว่าเร็วกว่าแผนกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี2572สัญญาที่2ช่วงหนองพอกถึงสะพานมิตรภาพ3นครพนมความคืบหน้าประมาณ 30 กว่า%และช้ากว่าแผนประมาณ 10-12% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2573ภาพรวมความคืบหน้าทั้งหมดประมาณ 30 กว่า%การส่งมอบพื้นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างคือปัญหาการเวนคืนที่ดินเนื่องจากเป็นเส้นทางสายใหม่จึงไม่มีพื้นที่ของรถไฟเดิมทำให้ต้องเวนคืนพื้นที่ทั้งหมดรวมกว่า 9,000 แปลงซึ่งต้องใช้ค่อนข้างนานและเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำให้งานล่าช้าในบางจุดที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นนายโสพลเจริญพรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2569การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากหลากหลายภาคส่วนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นตัวแทนจากเทศบาลตำบลท่าพระตลอดจนคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายการขนส่งทางบกรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยถึงความปลอดภัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและรับผิดชอบต่อส่วนรวมและการลดอุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชนลดอัตราความเสี่ยงความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งมักเกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันและส่งเสริมภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ป้องกันภัยในสถานศึกษาและต่อยอดไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนของจังหวัดขอนแก่นต่อไปกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องสภาวะอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบระลอกสำคัญตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ในช่วงเวลาดังกล่าวอิทธิพลของร่องมรสุมและปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาจะส่งผลให้พื้นที่ภาคอีสานรวมถึงจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้สภาวะอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายในเขตชุมชนเมืองสำหรับแนวทางและมาตรการการรับมือสำหรับประชาชนให้ติดตามข่าวสารใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มต่ำขอบห้วยหนองคลองบึงและพื้นที่เชิงเขาให้เฝ้าฟังการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการกรมอุตุนิยมวิทยาและหอกระจายข่าวในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมชีวิตและทรัพย์สินขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงหรือที่ปลอดภัยพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านและจัดเตรียมถุงยังชีพยาสามัญประจำบ้านรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมใช้งาน รวมถึงการระมัดระวังการเดินทางหลีกเลี่ยงการขับขี่พาหนะผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงหรือบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันตรายทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปภ.และหน่วยงานเครือข่ายความปลอดภัยจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงหากต้องการความช่วยเหลือด่วนสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784หรือแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุในพื้นที่ได้ทันทีต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่30สิงหาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 883.07 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 301.40 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 65.28 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 56.60 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,451.92 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 620.54 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 66.11 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 28.89 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.45 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 10.94 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่32องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่24องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7: นโยบายรัฐบาลเผ็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแนะนำประชาชนดูแลตนเองและคนรอบข้างอย่างเหมาะสมเนื่องจากยังพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องอีกทั้งในช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนฤดูการระบาดของโรคทางเดินหายใจจึงมีโอกาสพบจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นและอาจเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนตามโรงเรียนที่ทำงานหรือชุมชนได้แม้โรคโควิด-19 ในปัจจุบันจะสามารถรักษาได้แต่ยังมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำและหญิงตั้งครรภ์ในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าข้อมูลโรคโควิด-19 จากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสมจำนวน 95,357 รายเสียชีวิต14รายโดยแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาและสายพันธุ์หลักที่พบมากคือ NB 181ประชาชนควรสังเกตหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดเพื่อลดการแพร่เชื้อหากมีอาการรุนแรงเช่นการหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บหรือว่าแน่นหน้าอกซึมลงรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มได้น้อยควรรีบไปพบแพทย์ทันที วิธีการป้องกันควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคมหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรืออากาศไม่ถ่ายเทและฉีดวัคซีนโควิด-19นอกจากการดูแลสุขภาพแล้วกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนระวังการส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 บนสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่าข้อมูลสายพันธุ์และการระบาดในปัจจุบันยังอยู่ในการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าพิสดารพิสดารเป็นคำวิเศษหมายถึงกว้างขวางละเอียดละออใช้แก่เนื้อความเช่นประวัติศาสตร์ฉบับพิสดารมีความพิสดารดังนี้พิสดารภาษาปากหมายถึงแปลกพิลึกเช่นเล่นพิสดารติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน127รายการโดยวิธีขายทอดตลาดและใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลางพิจารณาเป็นราคาเริ่มต้นในการดำเนินการขายเป็นจำนวนเงิน 16,940 บาทโดยมีการกำหนดขายทอดตลาดในวันที่4กันยายน2569ณห้องประชุมแก่นไพรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข043-330-381ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
10: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่งพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนสาได้7เดือนทั้ง3พระองค์จึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
11: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
12: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้า ที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
13: และช่วงนี้ติดตามสารคดี3นาทีกับอัยการค่ะ

0: ยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาสององค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับสามหน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายสี่อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ครับ
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: FM 99.5 สู่ MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ถ่ายทอดสดแบบแก้จนกันเลยที่อาสามารถอย่างเงี้ย
2: ก็ใช่
1: โอ้โหโอ้เก่งนะต้องยอมรับนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยแต
2: ่
1: พอมาแบบพอหลังจากคุณทักษิณมาเนี่ยก็เริ่มใช้เป็นแบรนด
2: ์
1: สร้างเป็นแบรนด์ในเรื่องของการแบบลงไปลากหญ้าเลยภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยนะ
2: คุณทักษิณเนี่ยโอ้โหทุกฤดูกาลต้องมีเชียงใหม่ปีใหม่สงกรานต
1: ์อ้าวหัวหาดหัวหาด
2: นักข่าวยุคนั้นเนี่ยแทบต้องไปซื้อบ้าน
1: ที่เชียงใหม่
2: เชียงใหม่กันแล
1: ้วแต่ถ้าสมมุติคุณสังเกตว่าพอหลังจากเชียงใหม่เนี่ยอีสานต้องมา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วคุณมันมีอย่างนึงคือสมัยนี้ดิฉันว่ายังไม่เท่ากับสมัยนั้นนะในเรื่องของแบบงบฟาสแท็กอ่ะใช่ป่ะมันก็แบบเอาเลยแบบงบประมาณแบบอนุมัติแบบฟาสแท็กได้เลยอะไรเงี้ยหรือแบบระบบราชการแบบเดิมเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมายุคคุณประยุทธ์เนี่ยดิฉันก็ทานอยู่ตอนนั้นอยู่กันเต็มๆมาแล้วสม
2: ั
1: ยคุณประยุทธ์เนี่ยสัญจรเพื่ออะไรความมั่นคงสายสัมพันธ์ทางการเมืองล้วนๆใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เน้นในเรื่องของการสร้างความปองดองสยบความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยม
2: ัน
1: คนละมุมไง
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าหากว่ามายุคคุณอนุทิน
2: อ
1: ่ะมันคือการแก้เก
2: ม
1: ถ้าเมื่อกี้สี่มิติเมื่อกี้มันคือเกมการเมืองที่มันมีปัญหาด้วยถูกป่ะแก้ปัญหาปากท้องชายแดนใต้เลือกจังหวัดที่มันเป็นเกมก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยมันต้องแก้เกมแบบขาลงก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็แน่นอนก็เลยต้อง
2: แก้เกมได้อะไรรู้ไห
1: ม
2: ลดทะเบียนลงพื้นที่ทะเบียนอะไรก่อน
1: เออทะเบียนอะไรทางมือจักรวีมาหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าการลงครม.สัญจรของยุคนี้เนี่ย
2: ค่ะ
1: มันจะพลิกเก
2: ม
1: ให้มันฟื้นหรือจะกลบจุดอ่อนอาจจะต้องรอดูหรือมันจะเป็นเกมที่แย่งสมรภูมิภาคใต้ถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของความเข้มแข็งของพรรคเนี่ยภาคใต้นี่อ่อนไหวสุดนะถูกปะ
2: ค่ะ
1: มันยังมีแบบแรงอ่อนไหวที่มันยังยื้อได้ดึงได้ควบได้ตีหัวหาดแล้วจะยึดคืน อะไรเงี้ย
2: มันคล้ายๆกับกทม.
1: เออ
2: ทำนองนั้นไหมคือพร้อมที่จะไหลเวียนแต่เพื่อไทยก็ตีไม่ได้สักทีนะ
1: เออเพื่อไทยตีไปไม่ถึงไปไม่ถึงต้องเป็นพรรคใหม่
2: สมัยก็ยังแทบจะยังไม่เห็นแต่ว่าภูมิใจไทยนี่ก็มีคุณพิพัฒน์นี่แหละที่สามารถที่จะนำทัพแล้วก็ได้เสียงมาค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งก็จะไป

0: ไปจากคอรมอไอ้การเมืองไป
1: อยู่ในวงแวดวงวิชาการดิฉันเชิญไปบรรยายก็ได้ทุกครั้งได้คิวทุกครั้ง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าแน่นอนแหละเพราะฉะนั้นนอกจากถ้าหากว่ามันต้องดูในแง่ทางการเมืองการคอรมอสัญจรครั้งนี้ด้วยว่าการปล่อยอนุมัติต่างๆนี่มันจะเป็นปล่อยนโยบายแบบไหน
0: ค่ะ
1: ประชานิย
0: ม
1: แบบภูมิใจไทยด้วยไห
0: ม
1: แก้เกมหรือเปล่ายอมถอยในบางเรื่องไห
0: ม
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ไม่ให้มันแพ้มันต้องป้องกันแชมป
0: ์มันยากมันยากนะ
1: เออมันเป็นพื้นที่ที่มันแบบพื้นที่เดียวที่มันต้องมีการแข่งขันสูงเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีแค่พรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะกล้าทำก็จ้องอยู่นะ
0: ประชาชนก็ไม่รู้ยังมีแรงอยู่หรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมว่า
1: เหนื่อยอยู
0: ่ทับเดิมประชาธิปัตย
1: ์
0: รอบที่แล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคะแนนพรรคเขาเนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยคะแนนเขามาเยอะนะเป็นสีฟ้านะภาคใต
1: ้
0: แต่เขตก็คือเสียเขต
1: อยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากครม.สัญจรเนี่ยต้องดูแอคชั่นของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยถ้าคุณยังคิดที่จะไม่ให้เขามาเจาะไข่แดงเพิ่มมันนอกจากแอคชั่นในสภาแล้วมันต้องเข้าพื้นที่ไงจะปล่อยพื้นที่ไม่ได้นะคุณโอเคแล้วแบบบัญชีรายชื่อมันมาอยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกปะ
0: ภาพลักษณ์อะ
1: มาแล้ว
0: ภาพลักษณ์ได
1: ้เนี่ยยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เนี่ยคุณจะตีกลับมายังไงเนาะ
0: ภาพคือหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์กลับมานี่ก็ถือว่ากอบกู้คะแนนนิยมของประชาธิปัตย์ได้พอสมควร
1: ไม่ขี้เละหรอก
0: ไม่ขี้เละแต่ว่าในแง่ของสสเขตเนี่ยก็อย่างที่เขาก็เคยคอมเมนต์อะไรกันเยอะแยะว่าเอ้ยหรือว่าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็เยอะแล้วก็เดิมเนี่ยภาคใต้เนี่ยสสประชาธิปัตย์ทั้งนั้นที่ครองดังนั้นเรื่องของการตั้งคำถามการพัฒนาวันนี้ที่ประชาธิปัตย์มาตั้งคำถามกับรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยดิฉันก็กลัวเหลือเกินว่าจะมีสสของภูมิใจไทยตอบโต้กลับในทิศทางแบบเดียวกันว่าตอนที่คุณอยู่เนี่ย
1: ไม่ทำ
0: แล้วก็มีวาทกรรมเรื่องของ
1: นี่คุณอ่านข่าวล่วงหน้าเลยเหรอ
0: เสาไฟฟ้ายังได
1: ้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไงไม่งั้นเขาก็ไม่ลงเงินขนาดนี้ครั้งที่1/2569จะหมดปีงบแล้วด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไห
0: ม
1: ให้ความสำคัญแค่ไหน
0: ค่ะ
1: เพราะไม่รู้ว่าวันไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นนะการเมืองอะนะ
0: ใช่
1: มันก็ต้องแบบเจาะพื้นที่ก่อนนะก็อันนี้ก็มันมีแหละในยะครม.สัญจรแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เราอวยยศพื้นที่จังหวัดภาคใต้หน่อยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าโหเมนูเด็ดท่องแบบภาคใต้เนี่ยจัดเต็ม
0: ร้อยร้อย
1: ร้อยจังฮู
0: ้
1: แกงส้มปลากระพงสามน้ำ
0: ปลากระพงสามน้ำ
1: มันจะแบบเป็นน้ำกร่อยอย่างเงี้ยคุณมันก็จะแบบ
0: น้ำกร่อยน้ำเค็ม
1: อะไรอย่างเงี้ยมะม่วง
0: มันเหมือนได้นี่เหรอ
1: ขา
0: ปลากุเลาเหร
1: อ
0: ปลากุเลาสามน้ำหรือกระพงสามน้ำอ
1: ันนี้กระพงสามน้ำมะม่วงเบาสำรับสงขาอะไรอย่างเงี้ยปลากระบอกทองหอมใบเหลียงผัดไข่ไปเถอะเรา
0: หิวใช่ไหม
1: เดี๋ยวหลังจากที่ครม.เลิก
0: อัมพิกุ้งเสียบนี
1: ่
0: ที่ไหนภูเก็ตเหรอ
1: ใช
0: ่
1: ลูกตาลกะทิอย่างเงี้ยคุณรู้ป่ะไปสงขาเขาที่เราไปสอนอยู่สอนแค่วันเดียวไปอยู่4วันน้ำหนักขึ้นมา3โล
0: อ๋อเฉลี่ยเกือบวันละโล
1: ใช่ต่อให้เช้าวิ่งเย็นวิ่งแค่ไหนก็ไม่รอด
0: โซเดียมก็มาด้วย
1: แน่นอนขนมของอร่อยทุกอย่างกาแฟต้นถึงแน่นอนอ่ะ
0: โอ้แล้วสงขลานี่ของกินเยอะ
1: จะโอ้โหถนน
0: นะ
1: ถนนนางงามคุณแค่แบบอาหารเช้าก่อน
0: อ
1: าหารเช้าแบบจีนติ่มฟ้าซาลาเปาสตู
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นแน่นอนดิฉันว่า
1: เหรอ
0: ดูท่านนายกก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบเดินตลาดดิฉันว่าก็น่าจะเห็นมีซีนแบบเนี้ยซีนไปหาของกิน
1: ไปเล่นดนตรีถนนคนเดินเนี่ยต้องมีเซตยังนะ
0: นายกและรัฐมนตรีวัฒนธรรม
1: ต้องเอานายก
0: ควบหรอ
1: ควบ
0: แซวควบมหาไทย
1: เหมาะนะ
0: เหมาะ
1: อันนี้ก็เป็นสีสันแหละนะคะว่าก็แต่ว่าช่วงที่ทุกภาคมีฝุ่น PM แล้วดิฉันไปทำเวทีเสวนาสาธารณะเนี่ยได้อยู่ที่จังหวัดสงขลารู้สึกปลอดภัยหายใจสะดวกสุด
0: โดยเฉพาะที่เกาะยอนะดิฉันชอบนะเกาะยอ
1: เดี๋ยวไปทำตรงหาดนั่นแหละ
0: มีร้านกาแฟแบบวิวดีเลย
1: วิวดีนั่งแบบทำงานเพลินอ่ะดิฉัน

0: เป็นจังหวัดนึงที่แบบสามารถลาพักร้อนแล้วไปอยู่ได
1: ้ค่ะ
0: อืมนะคะแต
1: ่ว่าทางภาคใต้เนี่ยเนาะอากาศดี
0: อากาศดีไม่ค่อยมีฝุ่น
1: อากาศดีนะ
0: ใช่ใช่อ๋อใช่อันนั้นจะแบบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการลงพื้นที่เดี๋ยวเรานอกจากเรื่องอาหารแล้วเขาจะมีในเรื่องของเสื้อผ้าอะไรต่างๆเน
1: า
0: ะสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวเราดูว่าท่านนายกจะไปไหว้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวค่อยตามรอยเอา
1: โอเค
0: นะ
1: อ่ะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันสักครู่เบรกหน้ามาตามเรื่องของความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องน้ำท่วมพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่างที่บอกไว้ว่ามาติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ก็เห็นทางนิดาโพค่ะเขาไปสำรวจความคิดเห็นนะคะของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือนราธิวาสปัตตานีและยะลานะคะรวม 1,100 ตัวอย่างนะคะในหัวข้อความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไรสะท้อนมุมมองจากคนในพื้นที่ต่อเบื้องหลังและปัจจัยความล้มเหลวในการป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งล่าสุดนะคะในข้อแรกก็คือเบื้องหลังเหตุการณ์งบประมาณกลุ่มทุนเทาแซงหน้าประเด็นของการแบ่งแยกดินแดนนะคะโดยคำถามก็คือมูลเหตุจูงใจเบื้องหลังก่อนการก่อความไม่สงบประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจว่าเชื่อมโยงกับเรื่องผลประโยชน์แล้วก็การเมืองมากกว่าเรื่องอุดมการณ์ก็คืออันดับที่1เนี่ยนะคะ 35.73% บอกว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่นะคะอันดับที่2 30.36% เนี่ยเกิดจากกลุ่มทุนเทานะคะทั้งยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองความไม่พอใจต่อการปราบปรามที่เข้มงวดของรัฐอันดับที่3 29.64 ค่ะเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นและอันดับที่4 27.64% บอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้และอันดับที่5 26.27 ค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์นะคะโดยอันดับอื่นๆที่น่าสนใจก็คือมีเรื่องของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนความไม่พอใจปะปำรัฐ 20% นะคะเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติ เพียง 19.09% กลุ่มคนรุ่นใหม่แสดงศักยภาพนี้มีเพียง 12.82% นะคะเกี่ยวโยงกับฤดูโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนี่เพียงแค่ 12% เท่านั้นหรือว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยมีความคิดเห็นเพียง 4% เท่านั้นแต่หลักใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องงบประมาณทุนเฒ่าแล้วก็การเมืองท้องถิ่นนะคะส่วนการที่จะชี้จุดโหว่การขาดการประสานงานก็คือความช่องโหว่ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์รัฐบกพร่องขาดการประสานงานสาเหตุป้องกันไม่ได้เนี่ยสำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดได้นั้นเนี่ยประชาชนมองว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการภาครัฐนะคะ 40.82% บอกว่าเป็นข้อบกพร่องในยุทธศาสตร์นโยบายทิศทางในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐค่ะ อันดับที่2 39.91 บอกว่าขาดประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอันดับที่3 34.27 ความประมาทของเจ้าหน้าที่ถัดมาก็เรื่องความบกพร่องในด้านการข่าวการก่อความไม่สงบกระจายตัวในหลายพื้นที่ก็เลยทำให้ยากที่จะป้องกันได้นะคะนอกจากนี้ค่ะผลโพลครั้งนี้ก็ยังชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวใต้ใน3จังหวัดเนี่ยมองปัญหาความไม่สงบเปลี่ยนไปจากเดิมนะโดยให้น้ำหนักกับเรื่องงบประมาณผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็กลุ่มทุนสีเทามากกว่าประเด็นการต่อสู้ทางอุดมการเพียงอย่างเดียวพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังภาครัฐให้เร่งยกเครื่องยุทธศาสตร์การข่าวและการบูรณาการการทำงานระหว่างงานเพื่อที่จะอุดช่องโหว่การทำงานที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากขึ้นมาได้นะคะ อันนี้โพนี่ก็ค่อนข้างที่จะตรงใจนะคุณเลอหลักเพราะว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยมันกินเวลามา 10-20 ปีแล้วจนถ้าบอกว่ายุคนึงเนี่ยทัศนคติหรืออุดมการเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยดิฉันว่ามันพอ
0: เบาลงไปแล้ว
1: ลงไปนะนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นมันก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายค่ะของเถื่อนพวกนี้คือไม่สนใจอะไรอยู่แล้ว
0: ใช่ก็กรณีที่นิดาโพออกมานี่แหละผู้สื่อข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินถามว่าการที่นิดาโพต้องเข้าสังเกตว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเรื่องของงบประมาณด้วย
1: ค่ะ
0: นายกบอกว่าเอาของจริงดีกว่าอย่าเอาโพมาถาม
1: อ้าว
0: เป็นไง
1: ค่ะ
0: เพราะวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะที่ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่วงสักเที่ยงที่ผ่านมาที่วัดสะเกดนะคะให้สัมภาษณ์ถึงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นี่แหละที่มันมีล่าสุดลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดปัตตานีใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ท่านก็บอกว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยทั้งตำรวจทหารเนี่ยทำงานบูรณาการกันตามแผนสมช.แล้วที่มันมีมติออกมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นักข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคนร้ายมันสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องไง
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินก็บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่ทำได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับตอนก็กำชับในที่ประชุมของสมช.ไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายรับรองสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะขณะที่ในพื้นที่เองก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยใช่ไหมทุกอย่างอยู่ในภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วนะคะนักข่าวถามจี้ไปว่าไอ้เหตุการณ์นี้เกิดที่มันเกิดขึ้นเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุอยู่ตลอดคุณอนุทินก็บอกว่าเรามีกฎหมายที่ต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายจึงต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มที่สุดและที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะแล้วก็นักข่าวก็เลยถามไปอีกว่าและการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยไหมเพื่อไปกำชับในเรื่องการใช้มาตรการต่างๆนายกบอกว่าการไปครม.สัญจรจะไปดูพื้นที่สงขลาส่วนคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างเพราะฉะนั้นแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ถ้าลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลแทนที่จะไปดูแลประชาชนเนี่ยแต่ต้องมาดูแลความปลอดภัยของผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ไปให้ดูแลประชาชนก่อนว่าอย่างนั้นนะสรุปว่าก็ไม่ไป
1: นะก็ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร
0: ใช
1: ่การมันก็เกิดขึ้นแล้ว
0: ซึ่งตอนนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.เนี่ยก็ พูดเพิ่มเติมนะในประเด็นนี้ว่ามันได้มีการประสานจุดตรวจทําการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือว่าพลตํารวจเอกสําราญนวลมาเนี่ยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยตลอดอยู่แล้วประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อยู่ด้วยนะอันนี้ก็เหตุชายแดนใต้ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
1: ก็ต้องดูกันไปนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงได้ไหมหรือว่าเราจะสามารถจับสาเหตุที่แท้จริงได
0: ้
1: ไอ้เรื่องโพที่สะท้อนออกมาเรื่องยาเสพติดเรื่องทุนเทาอะไรต่างๆเนี่ย
0: งบประมาณ
1: ก็อาจจะต้องแต่เรื่องงบประมาณนี้ก็ได้ยินในพื้นที
0: ่
1: พูดกันมาเยอะนะคะ
0: ซึ่งข้อสังเกตเนี่ยน่าสนใจฉันไปเอามาจากไทยโพสต์เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเนี่ยโพสข้อความผ่าน Facebook เรื่องมีอะไรในกอไผ่ไหมเราตั้งประเด็นไว้แบบนี้ว่าซึ่งในเนื้อหาระบุว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีข้อน่าสังเกตมันมีอะไรในกอไผ่เหตุร้ายที่ไม่มีคนเสียชีวิตมีแต่เผาและเผาเอออันนี้จริงนะ
1: ค่ะ
0: เผาอะไรบ้างล่ะคุณผู้ฟังถ้าเราเห็นเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เผาเสาไฟฟ้า
1: ล้อ
0: CCTV เผายางรถยนต
1: ์ของรัฐ
0: เผาที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นตึกอาคารคนร้ายเดือดร้อนอะไรตึกไปทำอะไรให
1: ้
0: หรือเกะกะลูกตาเงี้ยหรือผู้นำท้องถิ่นสนิทกับพรรคตรงข้ามคนสั่งควรอยู่ซีกรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือโจรเกี่ยวอะไรกับการเปิดพิพาทไม่ไว้วางใจหรือไม่งานนี้มีโจรก่อการร้ายเข้าร่วมหรือไม
1: ่
0: ขอตั้งข้อสังเกตว่ามีขบวนการเอาผ้าขาวมาป้ายสีให้เปื้อนจะได้หลบหนีความผิดไปร่วมกับโจรโดยในขบวนการขาดกำลังคนที่จะร่วมกระทำต้องหาทางเพิ่มกำลังวัยรุ่นข้อสังเกตที่สองคือเหตุร้ายรุนแรงซีกตะวันตกตะวันออกมีการปฏิบัติการขนของหรือไม
1: ่
0: อันนี้ก็มันมีก็หลายประเด็นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็เผากับเผาจริง
1: เผาจริงเผาแล้วก็แต่ว่าก็อ่ะอยากแสดงพลังอะไรก็แสดงไปอย่างน้อยมันก็ไม่ได้สูญเสียชีวิตแต่สูญเสียทรัพย์สินแต่ถ้าการข่าวมันมีความแม่นยำเนี่ยมันก็จะไม่ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตก็ได
0: ้
1: แต่ก่อนหน้านี้ก็มียิงเจ้าหน้าที่รัฐเนาะฝ่ายความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นละลอกละลอกนะคะก็คงจะต้องติดตามแหละมันแก้ปัญหามาหลายแล้วรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างแท้จริงสักทีนะคะ
0: ใช
1: ่ๆก็คนในพื้นที่เองก็ให้ความช่วยเหลือหมายถึงว่าช่วยเหลือในการให้ข้อมูลกับภาครัฐมาพอสมควรแต่บางทีพื้นที่มันใหญ่มันก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างครบถ้วน
0: แต่อีกท่านนึงที่น่าให้ความสนใจคือบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งซึ่งท่านก็อยู่ในทำงานเรื่องนี้มาเกือบ20ปีเหมือนเนา
1: ะ
0: ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความซับซ้อนเหมือนกันโดยประเด็นที่สำคัญที่สุดคืองานด้านการข่าวที่มันมีประชาคมข่าวกรองในพื้นที่ประกอบด้วยหลายหน่วยเนี่ยทั้งสำนักข่าวกรองกรมน.ความมั่นคงในภาค4หน่วยข่าวอื่นๆที่ต้องทำงานบูรณาการร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะเมื่อได้รับข่าวแล้วเนี่ยมาประมวลวิเคราะห์แล้วเนี่ยต้องไปสู่การปฏิบัติด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะจุดนี้อาจจะเป็นช่องว่างสำหรับของการทำงานนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าคือเปิดประสบการณ์มาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องเอาข่าวมาทำงานด้วยนะผู้ก่อเหตุกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายมันชัดมีโอกาสนะ
1: ค่ะ
0: มีทางหนีพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหากเป้าหมายพร้อมแต่เราไม่เปิดโอกาสปิดรอยต่อเขาก็หนีไม่ได้เขาก็ไม่ทำเหมือนกันก็ต้องดูวิธีการทำงานในพื้นที่เหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: ก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่อีกเยอะเหมือนกัน
0: อ
1: ่ะขยับไปที่เรื่องน้ำกันบ้างนะคะก็ยังคงให้ความห่วงใยต่อสถานการณ์อยู่นะคะโดยเฉพาะการที่มีการแจ้งเตือนนะคะ18จังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ
0: ์
1: วิเคราะห์ฝนตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาจนถึงวันที่2กันยาที่บอกไปนะคะเพราะว่าไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะพื้นที่เสี่ยงก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูกาญจนบุรีจันทบุรีตราดพังงาและระนองนะจัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามที่จะต้องมีการรองรับ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยทางสทนช.เนี่ยก็มีการประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดต่างๆล่วงหน้าแล้วเพื่อที่จะให้กลไกทางท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนในการปฏิบัติได้อย่างทันสถานการณ์สิ่งที่จะต้องปฏิบัติได้ทันสถานการณ์ก็คือเรื่องของการสูบน้ำอะไรต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านเนาะไม่ให้มันน้ำท่วมขังยาวนานหรือถ้าเกิดสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็คงจะต้องไปช่วยกันไล่เลยนะคลี่โคโรนเหรอที่ผ่านมา
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ตอนถ้าเราจำได้คือเชียงรายแม่สายเนา
1: ะ
0: แล้วก็มาที่น่านคือตอนนี้มันจะต้องมีการรับมือเกี่ยวเรื่องของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมไม่พอมันต้องดินโคลนถล่มด้วยใช่ไหมภาคใต้ก็มีนี่ใช่ไหม
1: ใช่ภาคใต้ก็เนี่ยแหละปลายปีเนาะน้ำจะไล่ไป
0: ใช่ตอนนี้สทนช.ก็เตรียมความพร้อมพื้นที่เสี่ยงแล้วล่ะนะคะก็รับมือทั้งเรื่องของน้ำท่วมทั้งดินโคลนถล่มคือถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนอีกอ่ะถ้าเราสร้างป่าไม่ทันไม่พร้อมก็ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็อ่ะปพ.ก็เตรียมอยู่แล้วล่ะนะใช้เครื่องมือกลไกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอรับนะคะรับมือนะ
1: เหมือนต้องรออย่างเดียวรับสถานการณ
0: ์รับสถานการณ์
1: เชิงรับแต่เชิงรุกนี่ยังไม่เห็นสักเท่าไหร่หรือว่าเต็มที่ก็อ่ะช่วยเหลือชาวบ้านให้ไม่ได้เดือดร้อนยาวนานเรื่องของ
0: การประกาศเตือน
1: การแจ้งเตือนการเยียวยาการดูแลพื้นที่เกษตรกรช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาชาวสวน
0: ฝึกแผนอพยพฝ
1: ึ
0: กแผนกู้ภัยพิบัติอย่างเง
1: ี้
0: ยนี่ประเทศไทยเรายังดีถ้าคุณไปดูเนปาลทิเบตนะนะ
1: โอ้โห
0: นะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรนะทาน้ำแข็งถล่มอะไรเงี้ยเนาะนะก็เป็นหลักฐานใหม่นะหลักฐาน
1: ห้าปีสิบปีเนี่ยก็ไม่แน่เมืองไทยก็อาจจะเจอสึนามิบกแบบนั้นก็ได้เพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันบีบบังคับให้มวลน้ำมันมากองกันหรือมันไม่มีจุดที่ให้มันไหลระบายไปได้อะ
0: คือเนปาลจีนเนี่ยก็เตือนแล้วล่ะทะเลสาบอาจจะแตกอีกอะไรเงี้ยเสียงน้ำท่วมรอบสองเนี้ยเนปาลจีนต่างก็เตือนประชาชนทีมกู้ภัยก็ระวังน้ำท่วมรอบสองอีกอะไรเงี้ยนะคะสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยพอสมควรนะคะ
1: โอ้นอกจากทางเนปาลแล้วเนี่ยก็ยังเห็นญี่ปุ่นเองก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะมีฝนตกหนักโดยทางอุตุนิยมญี่ปุ่นเนี่ยเขาแจ้งเตือนเลยที่แรกเป็นระดับ5เลยนะที่เมืองฟุกุอินะคะเมืองโอนะแล้วก็คาซึยาม่าเนี่ยอาจจะเป็นเมืองที่เราไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าญี่ปุ่นเองก็หนักหนาสาหัสแม้ว่าเขาก็เป็นประเทศนึงที่มีการเตรียมความพร้อมประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะ
0: เขาแบบของเราก็เตรียมความพร้อมดี
1: ค่ะ
0: ทานน้ำใจหลั่งไหล
1: ดี
0: แต่ว่ามันมีการถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนอีกดิฉันจำได้ว่าในการอภิปรายเมื่อ3วันที่แล้วมีส.ส.เสนอแผนในเรื่องทบทวนปัญหาการบริหารจัดการยั่งยืนนะบทบาทของสทนช.อะไรเง
1: ี้
0: ยก็เดี๋ยวว่ากันในสัปดาห์หน้าละกันนะคะ
1: สัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทุกด้านเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันนี้มาเลเซียเตรียมส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ$1 ล้านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1 กันยายนนี้ติดตามจากพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปเกาะติดข่าวนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: วันนี้รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1 กันยายนนี้เริ่มต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสินของในภาวะวิกฤตติดตามจากรายงานของวาสนาตาระเกต
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากในแต่ละช่วงสถานการณ์มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันไปและเมื่อมีสิ่งของบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสามารถส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการจำหน่ายได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการและการนำจ่ายสิ่งของในสถานการณ์ดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การจำหน่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถติมทางหลวงหมายเลข43และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ชายแดนใต้
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500 เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนภศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายสัมเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการปรับปรุงครั้งนี้มีการติดตั้งปั้นจันยกขนสินค้าหน้าท่าเรือจำนวน2 ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการขนส่งยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาไม่น้อยกว่า50%พร้อมคาดการว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรติดตามรายงานจากสวนันมาลี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์เน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนางสาปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าภาคการเกษตรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ระบบเกษตรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
2: ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัด1ต้นแบบการตัดเย็บ
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนว่าได้มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยทั่วประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เร่งสร้างการรับรู้พร้อมนำไปจัดรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมวางแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมผ่านแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้หนึ่งจังหวัดมีหนึ่งต้นแบบการตัดเย็บให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโดยร้านที่จะเข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องได้รับรางวัลหรือตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าร้านสามารถตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้มาลิชโยรายงาน
2: ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลมอบนโยบายยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคม
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสตูลพร้อมกล่าวว่านโยบายของกระทรวงยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Big Data กลุ่มเปราะบางเติมเต็มสิทธิ์เต็ม 100% ด้านเด็กและเยาวชนยกระดับศูนย์เด็กเล็กปรับปรุงสภาเด็กสร้างการมีส่วนร่วมด้านครอบครัวยุติการใช้ความรุนแรงจัดทีมสร้างสุขด้านชุมชนขับเคลื่อนทีมสร้างสุขทุกอำเภอสร้างชุมชนเข้มแข็งโอบรับความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมที่อยู่อาศัยมั่นคงสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพภายใต้แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบด้านสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพรองรับ Silver and Care Economy เพื่อผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการด้านปัญหาหนี้สินส่งเสริมวินัยการออมและเข้าถึงแหล่งทุนและเดินหน้าราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ปิดท้ายที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมติดตามรายงานจากผลิตนาฏขวัญแสนสุข
8: นางสาวพรทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้คณะได้ไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแตนเพาะโดยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกีบกระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การพัฒนาผ้าทอเกาะยออย่างสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2: อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างรัฐมนตรีภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วัน
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นจะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารที่ได้รับความเสียหายไม่มากเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และของแต่งรถยนต์โดยร้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้ชีวิตและประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิต
10: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
1: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการตรวจผ่าน Google My Map นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าติดตั้งณโรงพยาบาลกลางเพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17:00 นของเมื่อวานนี้ถึงเวลา 7:00 นของวันนี้รวม15ชั่วโมงผลปรากฏว่าค่ามลพิษทางอากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่ 11.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM10 อยู่ที่ 16.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารเคมีจากการเผาไหม้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่โดยรอบช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทุกสถานที่มีค่าฝุ่นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆผ่าน Google My Map เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่และจะปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1วัน
11: พลตำรวจตีชัยกิจโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเขตห้ามเข้าจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันส่วนกระแสข่าวว่าเพลิงไหม้อาจเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่นั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ล่าสุดนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเร่งตรวจสอบเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
12: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้แก่เชื้อเพลิงภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารที่มีการแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสาและคานเหล็กบางส่วนได้รับความร้อนจนคดงอบิดเบี้ยวและเสียรูปจึงต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำภายในอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่ดับเพลิงต้องตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำและระบบส่งน้ำเพียงพอรวมถึงสามารถเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งนี้จากสภาพโครงสร้างอาคารที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
13: ผมเดินไปดูโครงสร้างอาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการกำหนดมาตรการในการรื้อถอนว่าเราจะรื้อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถล่มลงมา
12: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าการจะชี้ว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารหรือไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลและผลการตรวจสอบอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารที่แบ่งพื้นที่เป็นล็อกและมีการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่สามารถสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอกสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกแถลงการในวันนี้ว่ามาเลเซียเตรียมส่งทีมช่วยเหลือและกู้ภัยพิบัติพิเศษหรือสมาร์ทไปยังเนปาลเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงช่วยติดตามและพาชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบกับประเทศหลังเนปาลเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาและเขตดูวาโกตซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมานอกจากนี้มาเลเซียจะมอบเงินช่วยเหลือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติด้านกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าพลเมืองมาเลเซีย91คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในจำนวนนี้55คนอยู่ในเนปาลและ36คนอยู่ในประเทศจีนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย750รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 รายนายมุตตาบาคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียร่วมกันต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงพร้อมระบุว่าความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามโดยแถลงการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเนื่องในสัปดาห์แห่งเอกภาพอิสลามซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนายคาเมนีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมุสลิมควรมีเอกภาพความร่วมมือในหลายด้านและการปกป้องซึ่งกันและกันพร้อมเตือนว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ล้วนช่วยเหลือฝ่ายที่เป็นศัตรูต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่9ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมชลการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะระดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
17: สัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้มารายงานตัวกันแล้วนะคะช่วงแรกค่ะบอกคุณผู้ฟังกันไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้รายการเราจะชวนคุณผู้ฟังไปท่องโลกภาพยนตร์กันท่องโลกภาพยนตร์ในยุคก่อนจะเป็นภาพยนตร์แบบปัจจุบันโลกเราเนี่ยจะมีภาพยนตร์เงียบหรือที่เรารู้จักว่าหนังเงียบมาก่อนพอทีนี้เทคโนโลยีทัน

0: ู่ค่ะ119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณประภาพันธ์สอนดีจากจังหวัดนครนายกนะคะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2จะพาไปท่องโลกของภาพยนตร์กันค่ะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทานพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โอนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ถึงช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปค้นหาเรื่องน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เงียบหรือหนังเงียบไปสัมผัสความคลาสสิกของภาพยนตร์ผ่านเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทยกับคุณสัญชัยโชติรสเสรณีรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะและตอนนี้คุณสัญชัยพร้อมแล้วนะคะคุณสัญชัยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเตย
1: ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังค่ะ
1: มาท่องโลกภาพยนตร์กันแต่ว่ายุคก่อนนะคะเป็นเรื่องของหนังเงียบหรือภาพยนตร์เงียบเนี่ยต้องย้อนถามความเป็นไปเป็นมาก่อนดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรคะสำหรับหนังเงียบนี่ค่ะ
2: ครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆก็คือภาพยนตร์เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยไม่มีเสียงนะครับตั้งแต่ปี2438นะครับภาพยนตร์ในนี้มีเสียงก็จะมีแค่ภาพเพราะตอนนั้นเนี่ยวิทยุวัฒนาการก็คือยังไม่สามารถจะบันทึกเสียงลงภาพยนตร์ได้เลยนะครับก็เลยกลายเป็นหนังตอนยุคแรกๆหนังเนี่ยก็จะเป็นหนังเงียบนะครับไม่มีดนตรีประกอบแต่ว่าตอนที่จัดฉายเนี่ยคนก็จะเริ่มแบบมีหาดนตรีหาเปียโนอะคอร์ดิเออร์บ้างแล้วก็จะเป็นวงแตรวงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับมาเล่นประกอบตอนนั้นเนี่ยหนังเงียบจริงๆครับแต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยมีเสียงประกอบจากดนตรีต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับทั่วโลกนะครับก็จะอยู่ตรงช่วงนั้นประมาณเกือบสัก30ปีครับถึงจะเริ่มที่จะคิดค้นการพยายามเอาเสียงมาใส่ในภาพยนตร์เป็นช่วงพีเรียดประมาณ30ปีแรกของภาพยนตร์คนก็ตื่นเต้นกับภาพเคลื่อนไหวต่างๆเนาะคนไม่เคยดูหนังก่อนนั้นเคยเห็นแต่ภาพ
1: ครับ
2: นะครับไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวจะพอไปสักพักเนี่ยภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยมันจะสนุกกว่าไหมถ้ามีดนตรีประกอบ ก็เลยเป็นที่มาของการไปหาเอาดนตรีมาเล่นประกอบหนังนะครับผมเล่นประกอบภาพยนตร์นะครับรวมทั้งต้องบอกด้วยว่าในยุคใกล้ๆกันนอกจากดนตรีแล้วเนี่ยคือหนัง

0: เงียบเนี่ยถ้าเราดูนะครับมันจะมีการใส่บทสนทนาเป็นไตเติ้ลเป็นตัวอักษรมันก็จะมีเช่นคนอ่านหนังสือไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการลักษณะของการตะโกนบอกบทก็มีนะครับระหว่างหนังถ่ายก็ตะโกนบอกบทแม้ถ้าในเมืองไทยตอนนั้นสยามตอนสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนอ่านภาษาอังกฤษออกใช
1: ่ไห
0: มคร
1: ับ
0: ตอนนั้นคงไม่ได้มานั่งทำซับไตเติ้ลภาษาไทยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการตีคนเป็นมาเหมือนตะโกนบอกบทภาษาไทยอะฮะระหว่างถ่ายด้วยดังนั้นเนี่ยนอกจากเสียงดนตรีที่ประกอบภาพยนตร์โดยเล่นดนตรีสดๆนะครับก็มีเสียงตะโกนบอกบทพวกนี้ก็มีนะครับบางโรงภาพยนตร์อาจจะไม่ได้มีเงินจ้างนักดนตรีมาแสดงดนตรีประกอบอะไรต่อเนี้ยอะไรนะครับก็เริ่มมีแนวคิดของการเอาแผ่นเสียงมาเล่นประกอบหนังก็มีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นยุคที่เรียกว่าหาผลทางต่างๆในการที่จะทำให้ภาพยนตร์เนี่ยมันมีเสียงขึ้นมา
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเริ่มกลายเป็นยุคหนังเสียงก็คือการบันทึกเสียงลงแผ่นฟิล์มได้ในเวลาต่อมาครับผม
1: แผ่นเสียงเหมือนคล้ายๆที่เตยนึกเวลาที่เราสมัยก่อนที่จัดรายการเพลงที่เป็นแผ่นเสียงอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คิดว่าน่าจะรุ่นก่อนนั่นอีก
1: ก่อนนั้นอีกอันนั้นคือใหม่กว่า
0: คุณเตยจะบอกคุณใส่คุณเตยผมคุณเตยรุ่นใหม่มากแล้วร้อยปีก่อนแผ่นเสียงคงจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วคร
1: ับ
0: แล้วจะเป็นแผ่นที่ลักษณะการทำอาจจะไม่ใช่ไวนิลจะเป็นแผ่นคร่างหรือแผ่นอะไรพวกนั้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะเก่ากว่านั้นนะครับ
1: เก่ามากเพราะมัน130ปีคิดคำว่า130ปีเนาะอายุมากกว่าเราไปเกือบ100ปีอย่างเงี้ยค่ะกำเนิดหนังเงียบในประเทศไทยเนี่ยค่ะอาจารย์เริ่มขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วต้องถามถึงเรื่องแรกของหนังเงียบของเราชื่อเรื่องอะไรคะ
0: ครับผมต้องบอกก่อนว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในบ้านเราเนี่ยรับจริงภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็ปี2440นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเข้ามาฉายงั้นคนสยามเนี่ยก็ได้ดูหนังเงียบเนี่ยมาโดยตั้งแต่2440ก็คือหลังจากหนังเกิดขึ้น2ปีคนสยามก็ได้ดูหนังแบบ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากจะทำหนังอยากจะอะไรเนี่ยนะครับมาได้ทำหนังจริงๆเนี่ยคือปี2470ซึ่งเป็นยุคที่ต่างประเทศเนี่ยเริ่มที่จะไปหนังเสียงแล้วเริ่มคิดคนหนังเสียงขึ้นหนังเสียงเรื่องแรกเนี่ยออกฉายในต่างประเทศเนี่ย2470แต่บ้านเราเนี่ยเพิ่งทำหนังไทยเรื่องแรกกันนะครับชื่อเรื่องโชคสองชั้นนะครับเป็นหนังเงียบนะครับแต่ว่าเรื่องราวก็เป็นแอคชั่นเป็นมีจริงรักหักสว่าเลยตัวนี้เป็นหนังเงียบนะครับเป็นหนังเรื่องแรกของไทยครับปัจจุบันหนังเรื่องนี้เรามีแค่เศษฟิล์มเหลืออยู่แค่ประมาณสักนาทีนิดๆเองนะครับที่เป็นเศษฟิล์มของหนังเรื่องนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือหนังเล่าเรื่องแต่ถ้าไม่ใช่หนังเล่าเรื่องเนี่ย เรามีตอนยุคแรกๆของบ้านเราเลยเนี่ยเรามีกรมรถไฟหลวงนะครับเขามีกองเผยแพร่ข่าวเนี่ยเขามีกองภาพยนตร์เขามีการถ่ายหนังไทยในถ่ายภาพถ่ายอะไรของประเทศไทยนะครับวิธีโลชิงช้าการก่อสร้างสะพานพุทธมีอะไรอย่างเงี้ยอยู
1: ่
0: ซึ่งหนังเหล่านี้ก็ไม่มีเสียงนะครับก็เป็นหนังเงียบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่หนังเราเรื่องมันคือหนังสารคดีเหมือนหนังข่าวหนังอะไรอย่างคุณเตยคือเขาบันทึกภาพเหล่านี้ออกมาให้เราได้เห็นการดังนั้นเนี่ยเรามีหนังแบบนี้อยู่ที่เป็นลักษณะของหนังเงียบนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นหนังแบบเป็นฟีเจอร์ฟีเป็นหนังยาวแบบที่ต่างประเทศมีครับ
1: ค่ะนะคะนี่คือเรื่องแรกที่เริ่มต้นมีจุดกำเนิดมานะคะก็คือจะมีความเป็นพระเอกนางเอกเพียงแต่ว่าเป็นหนังเงียบแต่ acting เนี่ยก็ต้องจะเป็นภาพแบบนั้น
0: ก็เป็น acting เป็นทุกอย่างแบบนี้อย่างที่ผมบอกเล่าเมื่อกี้ว่ามันเป็นยุคที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศเริ่มเป็นหนังเสียงเนาะดังนั้นพีเรียดหนังเงียบของไทยเนี่ยมันเลยสั้นๆใช่ไหมครับเพราะว่าในอาจารย์นึกไม่นานอีก 5-6 ปีเราก็ต้องเป็นหนังเสียงตามฝรั่งแล้วเพราะว่าฝรั่งเป็นหนังเสียงแล้วเราก็ตามเขาเหมือนกันแต่ว่างั้นไอ้หนังเงียบที่ออกผลิตในบ้านเราจริงๆมีไม่กี่เรื่องครับ
1: อาจารย์คะความยาวที่บอกว่าสั้นเนี่ยคือสั้นประมาณกี่นาทีหนังประเภทหนึ่ง
0: แล้วแต่เลยครับเพราะว่าท่านเริ่มต้นแรกๆเลยยุคแรกของหนังเลยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหนังนาที2นาทีเองอะเพราะว่าสมัยก่อนสมัยแรกเลยเนี่ยฟิล์มมันไม่ได้ยาวเขายังไม่สามารถที่จะผลิตฟิล์มขนาดยาวได
1: ้
0: ก็เลยสั้น แล้วก็พอต่อมาก็เริ่มมีหนังที่เป็นหนังสั้นอาจจะยาว10นาที15นาที20นาทีรวมทั้งในสมัยนั้นไม่มีทีวีนะคุณเตยเขามีหนังลักษณะที่เป็นหนังซีรีส์ก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะฉายสัก 1-2 ตอนก็ตอนมีประมาณ20นาที30นาทีแล้วก็ให้คนดูกลับมาดูวันรุ่งขึ้นอีกตอนต่อไปเหมือนเราดูละครที่บ้านเราอะดังนั้นเนี่ยหนังเนี่ยมันเลยมีรูปแบบงั้นขนาดความยาวก็จะมีทั้งสั้นๆไปเลยมีสั้น15นาที20นาทีมีหนังเป็นซีรีส์แล้วก็มีหนังยาวแต่ยาวแบบยาวหลาย2ชั่วโมงก็มีนะยาวชั่วโมงนึงก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคำบรรยายจะมีการทำคำบรรยายตัวหนังสือบรรยายประกอบเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจได้รับอรรถรสบางทีก็บรรยายจดหมายบรรยายความรู้สึกมีอย่างเงี้ยมีครับหรือช่วงเวลาอะไรเงี้ยก็มีครับ
1: ค่ะความนิยมหนังเงียบสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย
0: แน่นอนก็เป็นที่ตื่นเต้นของชาวสยามนะครับเพราะว่าถือว่าทุกความจริงเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยต้องบอกว่าเอาเป็นว่าไปที่ไหนคนก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นนวัตกรรมแห่งยุคสมัยตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยต้องบอกว่าเราจะคุ้นเคยว่ารัชกาลที่5เนี่ยท่านเนี่ยเสด็จประพาสยุโรปใช่ไหมครับแล้วก็ท่านเนี่ยอยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยทันสมัยโมเดิร์นไนซ์ประเทศไทยตามตะวันตกเนี่ยส่วนหนึ่งที่ท่านทำท่านก็รับสั่งกันนะครับให้ผู้ตามเสด็จเนี่ยให้ซื้อเทคโนโลยีกลับมาบ้านเราหนึ่งในเทคโนโลยีที่ซื้อกลับมาเนี่ยก็คือกล้องถ่ายภาพยนตร
1: ์
0: ดังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ตรงนี้มันทำให้เห็นว่าเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยถือเป็นนวัตกรรมและเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยไปที่ไหนคนก็ตื่นเต้นได้เห็นภาพเคลื่อนไหวคนก็ตื่นเต้นดังนั้นไอ้การตื่นเต้นเนี่ยก็ตื่นเต้นจริงๆแล้วในสยามเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากๆเป็นที่ฮิตมากก่อนหน้าที่จะมีภาพยนตร์เนี่ยเรามีละครกับละครล้อละครอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนรับภาพยนตร์เนี่ยตามมาดังนั้นเนี่ยก็เป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมทดแทนละครในเวลาต่อมานะครับ
1: ค่ะปัจจุบันมีอีกไหมอาจารย์การผลิตหนังเงียบเนี่ย
0: มีเป็นกรณีพิเศษมากๆครับมันก็จะมีหนัง
1: มาก
0: คู่กับรุ่นใหม่ที่อยากจะเรียกว่าอยากจะเคารพประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับด้วยการทำหนังเงียบเมื่อสัก10ปีที่แล้วก็จะมีหนังเรื่อง The Artist ที่ได้รางวัลออสการ์หนังยอดเยี่ยมนะครับอันนั้นก็ทำสไตล์หนังเงียบเลยก็คือว่าตัวละครทุกอย่างก็จะพูดแบบไม่มีเสียงแต่ว่าก็จะมีคำพูดแคปชั่นเป็นตัวอักษรให้เราอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถามว่ายังมีคนทำหนังเงียบหนังเงียบไปแบบนั้นไหมก็จะเป็นการพิเศษแบบนี้ฮะเป็นหนังที่พยายามที่จะเคารพต้นฉบับหรือเคารพครูเคารพประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะหรือมีนัยยะต่างๆเป็นหนังพิเศษแต่ไม่แต่ว่าหนังทั่วไปจริงๆเนี่ยอาจจะยากแหละเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะอยากจะเห็นสเปเชียลเอฟเฟกต์เห็นเรื่องที่มันหรูหรามากขึ้นเลยมากขึ้นในหนังเงียบอาจจะไม่ได้ดับทำนิยมขนาดนั้นเราอาจจะรู้จักชาลีแชปปี้แล้วลองดูหนังของผู้กับของนักแสดงตลกคนอื่นดีไหมของอะไรไหมเนี้ยเราก็เลยมีการพยายามที่อย่างจัดเทศกาลอย่างไรต่อมีอะไรนะครับเพื่อให้คนได้มีโอกาสได้รับชมหนังเงียบที่แตกต่างแล้วก็อาจจะไม่ได้หาดูได้ง่ายนะครับแต่ว่าถามว่าใน YouTube ในช่องสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็มีฉายสามารถหาดูได้ไม่ยากเลยครับแล้วก็คนก็จะชื่นชอบเพราะว่าคือหนังเงียบเนี่ยมันเป็นคือต้องบอกก่อนมันคือบทสารภาพยนตร์ตอนยุคแรกๆเนี่ยหนังมันก็จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมันก็เป็นอย่างที่ดูค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เรื่องราวก็จะไม่ได้ซับซ้อนก็จะตรงๆก็จะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่ต้องคิดมากเทนส์เครียดหรืออะไรต่อมีอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอย่างจะดูง่ายแล้วก็สนุกนะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แต่เตยก็คิดว่านักแสดงเขาก็เก่งมากๆนะถ้าเป็นหนังเงียบนะจ๊ะเนาะเพราะเขาจะต้องใช้แบบว่าสื่ออารมณ์ท่าทางการแสดงความรู้สึกผ่านสีหน้าแววตาภาษากายอย่างเงี้ยมันก็ต้องชัดเจนใช่ไหมคะเพื่อให้คนชมเขาได้เข้าใจเรื่องราวถึงแม้มีดนตรีประกอบก็ตาม
0: จริงๆก็ต้องบอกว่าคุณูปการสำคัญของหนังเงียบเนี่ยนะครับก็คือการแสดงก็ส่วนหนึ่งแล้วก็การปกมุมกล้องอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช้เสียงเนาะหมายถึงมันไม่มีเสียงมาแสดงสื่อดังนั้นเขาต้องใช้มุมภาพ ใช้มุมกล้องใช้การแสดงในการสื่อความเป็นหลักนะครับภาพโคสอัพนักแสดงเนี่ยที่โคสอัพแบบไกลๆที่เห็นตาเห็นการแสดงเนี่ยก็มีตั้งแต่สมัยหนังเนี่ยเพื่อให้คนดูได้รับรู้ถึงพลังการแสดงนะครับคือต้องบอกว่าเอาจริงๆท่านมองดิจิทัลเทคโนโลยีเลยนะครับแต่แรกเริ่มเนี่ยหนังเงียบเกิดขึ้นมาอ่ะเมื่อกี้ผมบอกคุณเตยว่าละครมาก่อนเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ทีเลยมาก่อนอย่างนั้นตอนแรกหนังเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบตั้งกล้องเฉยๆเหมือนตั้งกล้องอยู่บนแล้วก็ดูคนนักแสดงเล่นบนเวที
1: อัน
0: ที่ต่อมาคนก็เริ่มแบบเอ๊ะเราตัดต่อได้เราลองโคสอัพดีไหมอะไรไหมเนี่ยมันก็เกิดจากการพัฒนาในยุคหนังเนี่ยแหละทำให้เราได้เห็นสีหน้านักแสดงอย่างใกล้ชิดเห็นการแสดงสีการแสดงต่างๆเห็นเรื่องราวอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยไม่ใช่แค่ตั้งกล้องแบบเหมือนดูเวทีเฉยๆไอ้นี่มันเกิดตั้งแต่หนังเงียบเลยครับงั้นคุณอุปการสำคัญของภาพยนตร์มีหนังเงียบก็คือการสร้างองค์ความรู้ด้านภาพขนาดภาพนะครับการวางมุมกล้องต่างๆและก็การแสดงที่สื่อความหมาย
1: ครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นคุณอุปการสำคัญของหนังเงียบครับ
1: อาจารย์แล้วนักแสดงเขาจะมีชื่อดังเหมือนปัจจุบันไหมแต่ก่อนอ่ะจะอย่างสรพงษ์ชาตรีอะไรพวกนี
0: ้ต้องบอกว่าคือภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่เป็นแมสมากๆอันดับแรกของโลกมันสามารถที่จะฉายทั่วได้ทุกที่ทั่วโลกดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดดาราที่เป็นดาราที่ดังระดับโลกขึ้นมาได้แล้วก็ตอนหนังเงียบเนี่ยก็มีชาลีแชปปิ้นเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นดาราดังระดับโลกใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นนักแสดงนำชายดังๆดักลาแฟร์แบมอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นนักบู๊เป็นดาราแอคชั่นนะครับรูดอล์ฟวาเลนติโน่เนี่ยก็เป็นดาราที่จะดุลูกงามที่ดังไปทั่วโลกดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีดาวดาราดังระดับโลกแล้วสมัยก่อนเนี่ยดังไม่กี่คนมันจ
1: ะ
0: มันไม่ได้เป็นเหมือนแต่นี้ที่มีสื่อแล้วเต็มไปหมดแล้วก
1: ็
0: การดังอันดังแต่ดังระดับไหนสมัยก่อนคนที่ดังรู้จักจริง
1: ๆค
0: ือดังแบบทั้งบ้านทั้งเมืองรู้จักกันหมดเขาถึงเรียกว่าดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยดังไหมดังแน่นอน
1: ใครก็รู้จักเนี่ยคือดังต้องดังแน่นอนถามใครก็รู้จักนี่นะคะทีนี้เราเริ่มเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทยอย่างไรและปีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์หอภาพยนตร์มีการนำเสนออะไรบ้างไฮไลท์มีอะไรอีกบ้างที่อยากจะนำเสนอ
0: ครับผมเราเทศกาลหนังเงียบประเทศไทยนะครับปีที่10แล้วนะครับจับมาแล้ว10รอบแล้วนะครับเป็น10ครั้งแล้วนะครับก็ปีนี้พิเศษหลายๆมีหลายพิเศษนะครับพิเศษแรกก่อนเนี่ยคือปีนี้เรามีสถานที่ฉายมี2ที่ที่แรกเนี่ยจะเป็นที่หอภาพยนตร์นะครับที่พุทธมณฑลสาย5ก็จะเป็นหนังทั้งหมด6โปรแกรมแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนะครับที่จะเป็นต้นเดือนวันที่5กันยาและ6กันยานะครับจะเป็นการฉายที่โรงหนังนางเลิ้งความสำคัญโรงหนังนางเลิ้งเนี่ยหรือเฉลิมธานีเนี่ยเป็นโรงภาพยนตร์ที่อายุ108ปีนะครับเป็นโรงหนังไม้นะครับดังนั้นย้อนไปครับเมื่อกี้ผมเล่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยนางเลิ้งคือโรงภาพยนตร์ที่เคยจัดฉายหนังเงียบมาจริงๆฮะ
1: ก็เลยเลือกที่นั่นค่ะ
0: เราก็เลยฉายที่นั่นด้วยครับเพื่อให้คนได้มีโอกาสย้อนบรรยากาศการดูหนังเงียบในพื้นที่ที่เคยฉายหนังเงียบจริงๆในประเทศไทยฮ
1: ะ
0: ที่ยังหลงเหลืองอยู่นะฮะและในนี้เราก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นไฮไลท์พิเศษนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ได้ดูกันอันต่อมาพิเศษต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมฉายภาพยนตร์นะครับโปรแกรมเนี่ยทั้งสองที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่มีหนังบางเรื่องที่ซับซ้อนกันอยู่นะครับโปรแกรมที่หอภาพยนตร์เนี่ยถ้าเป็นจะแบ่งเป็นวันละ3รอบเนี่ยนะครับรอบแรกเนี่ยบ่ายโมงนะครับทั้งเสาร์และที่เนี่ยจะเป็นโปรแกรมสำหรับครอบครัวและเด็กๆเราสังเกตว่าบางทีพ่อแม่อยากจะพาเด็กมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีหนังตลกหนังที่เด็กดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีวันอาทิตย์เนี่ยจะมีเดบี้เบกกี้ซึ่งเป็นดาราเด็กชื่อดังของยุคนะครับอายุ4ขวบเองครับดาราเด็กที่ดีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอดังมากๆดังขนาดที่ว่าได้ค่าตัวเนี่ยได้ฉายาเจ้าหนูเงินล้านนะครับเล่นหนังแต่หนังเขาจะเล่นหนังเป็นหนังสั้นๆหนังความยาวมัน20นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นอยู่150เรื่องอะแล้วก็ทุกเรื่องก็จะคนก็จะชื่นชอบความน่ารักของเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นปีนี้เราก็จะฉายงานของเธอเนี่ย3เรื่อง
1: ค่ะ
0: ครับผมในโปรแกรม Baby Peggy นะครับผมแล้วก็จะมีหนังของ Buster Keaton ซึ่งเป็นตลกหน้าตาย1คนที่หลายคนก็จะชื่นชอบเขานะครับก็จะเป็นหนังแบบตลกหน้าตายในโลก หนังตลกเงียบเนี่ยจะมีดาวตลกเนี่ยนะครับจะมีมัสเตอร์คีตันกับชาร์ลีแชปปินนะครับ2คนเนี่ยที่เป็นแบบเจ้าตลกเลยนะแต่2คนเนี่ยจะตลกต่างกันบางคนชอบชาร์ลีแชปปินบางคนชอบมัสเตอร์คีตันนะครับต่างกันยังไงให้แวะมาชมได้นะครับแล้วก็เราจะมีนักดนตรีนะครับซึ่งเราเชิญมาจากเป็นนักดนตรีเล่นประกอบหนังเงียบนะครับมืออาชีพนะครับเราเชิญมาจากอังกฤษนะครับให้มันเล่นประกอบในรอบฉาย4รอบนะครับม
1: ี
0: ที่ของภาพยนตร์นะครับนักดนตรีคนนี้ชื่อสตีเฟนฮอนนะครับก็เรียกว่าเป็นมือฉมังของการเล่นดนตรีประกอบหนังเงียบของอังกฤษเลยครับเขาจะมาเล่นหนังสดๆให้เราได้ชมกันในโรงภาพยนตร์นะครับอันนี้ไฮไลท์ของที่หอภาพยนตร์ครับส่วนที่นางเลิ้งนะครับก็ไฮไลท์กว่านะครับไฮไลท์กว่าอีกนิดนึง คือนอกจากเราจะฉายบัตเตอร์คีตันเดดดี้เป็กกี้วันเสาร์แล้วนะครับรอบวันอาทิตย์ที่6กันยาเนี่ยเราจะถ่ายหนังเรื่องช้างหนังเรื่องช้างเนี่ยเป็นหนังฮอลลีวูดนะครับแต่มาถ่ายทำในประเทศไทยก็เป็นหนังเงียบนะครับตั้งแต่ปีก็คือ2470นะครับแล้วจะเล่นดนตรีประกอบสดๆโดยวงฟองน้ำนะครับคือวงฟองน้ำเนี่ยเคยเล่นประกอบหนังเรื่องช้างไปแล้วเม
1: ื
0: ่อตอนสักปี2530กว่าตอนนั้นออกภาพยนตร์คุณโดสุขวงศ์นะครับได้คนพบโรงหนังนางเลิ้งแล้วก็ได้ไปเห็นแล้วก็รู้ถ่ายหนังเรื่องช้างแล้วก็เชิญวงตรีฟองน้ำซึ่งนั้นอาจารย์บูธแกสตันท่านยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเล่นประกอบนะครับปีนี้โรงหนังนางเลิ้งได้บูรณะขึ้นมาและเทรนด์อันนี้จัดกิจกรรมเนี่ยเราก็เลยใจเอาดนตรีฟองน้ำแล้วก็หนังเรื่องช้างกลับมาฉายใหม่แล้วก็มาเล่นใหม่ครั้งหนึ่งที
1: ่
0: ได้มีโอกาสได้ดูในวันนั้นเนี่ยฟรีครับผมที่หอภาพยนตร์ถ้าเป็นจัดฉายเสาร์โยมก็สามารถที่จะจองบัตรได้นะครับผ่านออนไลน์ส่วนที่นางเลิ้งนะครับสามารถรับตั๋วได้นะครับก่อนรอบฉายครึ่งชั่วโมงครับก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: มีค่าใช้จ่ายนะครับไปรับชมได้ฟรีเลยครับสนใจรายละเอียดก็ดูได้ในเว็บไซต์หอภาพยนตร์นะครับหรือ Facebook ของหอภาพยนตร์ก็ได้ครับ
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์สัญชัยค่ะ
0: ขอบคุณคุณเตยมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ค่ะเราได้ฉายภาพให้เห็นนะคะไปท่องโลกภาพยนตร์กันแต่ว่าเป็นยุคก่อนนะคะก็คือภาพยนตร์แบบภาพยนตร์เงียบหรือว่าหนังเงียบทุกอย่างไม่ได้เงียบหมดนะก็มีเสียงบรรยายมีเสียงดนตรีเป็นภาพยนตร์ที่มีเสน่ห์เป็นภาพยนตร์ที่มีความคลาสสิกของตัวภาพยนตร์นะคะสำหรับภาพยนตร์เงียบแม้โลกจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ว่าความเป็นเอกลักษณ์ของหนังเงียบก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจของแวดวงภาพยนตร์จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะผู้ฟังเอาล่ะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะในช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลให้คุณค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สบายๆหลังข่าวจะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโองการ10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการแทร็กเอเชียคัพ2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกันกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของเสด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประชาชนพร้อมใจเดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ตามโดยนางพักพรทักษิณเทศเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยและการนำผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายซึ่งมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ก็มีเกี่ยวกับผ้าไหมทั้งภาคเหนือที่ท่านทรงแบบอนุรักษ์ในแบบความเกี่ยวกับชุดไทยอะไรเงี้ยผ้าไหมแล้วก็ท่านมีความเอื้ออาทรความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทั้งแบบที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประชาชนคือท่านมีความเมตตาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
2: ขณะเดียวกันในณัฐพลอัครภูนิรันดร์จิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพโดยประชาชนจะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการจากจุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้าท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองจุดแรกก่อนผ่านเข้าสู่อุโมงค์เพื่อเดินทางไปยังจุดถวายบังคมพระบรมศพ
4: จุดเริ่มต้นก็จะอยู่จุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงครับเป็นอุโมงค์ใต้ดินจุดคัดกรองตรงนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้เข้าประตูที่ถูกต้องครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะปักหมุด Google มาฮะเขาจะมา walk in มาเองแต่ว่าเข้าประตูนี้ไม่ได้ก็มีปัญหานิดนึงตรงที่เขาถ้าเขาดู Google มาเนี่ยเขาจะเข้าปิดประตูต้องไปเข้าด้านสนามหลวงและไม่มีฮะก็ต้องแนะนำเขาเป็นคร่าวๆไปฮะก็สื่อสารให้เขาเข้าใจต้องคอยแนะนำเขาตลอด
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำเร็จตามเป้าหมาย
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายและได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วทุกรายการถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังซึ่งไม้จันหอมที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์โดยความสำเร็จของภารกิจนี้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจสำหรับไม้จันหอมทุกท่อนทุกแผ่นคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานได้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้ในพื้นที่เป้าหมายการขนย้ายจนถึงกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้มั่นใจว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการนายพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญได้แก่วัดสาเกตราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมล่องเรือศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยกับสายน้ำและร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการร่วมลงเรือในครั้งนี้ได้เห็นการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาคูคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยส่วนตัวได้ติดตามโครงการลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 2-3 โครงการและเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการลดมลพิษตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคูคลองจากอดีตเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งในอดีตสภาพคูคลองบางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำจึงมีการบูรณะและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณคลองมหานาคที่วันนี้เริ่มเห็นน้ำมีความใสขึ้นกว่าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมือง 9-11 กันยายนนี้เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและเชื่อมโยงกิจกรรมกับงานของดีเมืองนาราประจำปี2569วันที่12-21กันยายนภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีรวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30บูธเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอทั้งด้านความมั่นคงภัยพิบัติสังคมและเศรษฐกิจผลักดันการแก้ปัญหาครบวงจรเน้นสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยผลการหารือพบว่าปัญหาในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งความมั่นคงความปลอดภัยคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและภัยพิบัติจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบโดยด้านภัยพิบัติเสนอให้บริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านสังคมเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางด้านเศรษฐกิจเสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถูกพาดพิงคดีหัวเลือกสว.ย้ำอำนาจสอบสวนอยู่ที่กกต.ขอทุกฝ่ายทำตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว. ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.และไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินพร้อมเน้นย้ำให้ทำตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกส่วนกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องนี้และขึ้นรถเดินทางกลับทันทีรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันณรุ่นอุดมพรรายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการทหารรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีระยะไกลต่อคลังสินค้าโรงงานธุรกิจท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนหลายครั้งในช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วจนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคพลังงานของยูเครนและทำให้ประชาชนในยูเครนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบตำรวจท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าเกิดเหตุการณ์ยิงภายในงานเทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้เมืองซูริกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คนเมื่อเวลา 2:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้บางส่วนมีอาการสาหัสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแรงจูงใจและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุสื่อท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธถูกส่งไปประจำการบนทางหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุราว30กิโลเมตรรวมถึงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ จ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์จำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่สำนักข่าวเอพีรายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าสำคัญของโลกเริ่มเปลี่ยนการปลูกกาแฟไปปลูกทุเรียนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในจีนโดยเวียดนามเข้าสู่ตลาดทุเรียนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565และเมื่อปีที่แล้วได้กลายเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยคาดว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามในปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม180ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2564ด้านกระทรวงเกษตรของเวียดนามเปิดเผยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง5เท่ามาอยู่ที่ 1,250,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลเวียดนามเตือนถึงความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดและการควบคุมคุณภาพหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวลโลดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นแซงคู่แข่งญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่3ของจายหลังจากการแข่งขันมาทั้งหมด3วันการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายรอบที่1ที่เมืองอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป109-68โดยในเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้ไปพบกับมองโกเลียโค้ชแก้วพัชกรเลิศเหล่ากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่าเกมในวันนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีตามแผนที่วางไว้รวมถึงการเปลี่ยนตัวนักกีฬาด้วยสำหรับเกมใหญ่ที่จะพบศึกหนักกับเจ้าภาพมองโกเลียในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะเป็นเกมที่ดีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการอบที่3โปรจีนอาตยาธิติกุลเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้1ดับเบิลโบกี้กับ1โบกี้สกอร์รวม5อันเดอร์พา211อยู่ในอันดับ16ร่วมเป็นโปรสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบที่3ส่วนผู้นำเป็นของหญินรั่วหนิงโปรจีนที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พา200โดยมีคิมเซยองและคิมฮยโจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม11อันเดอร์พา205การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวนัดนาทันรีบพ่ายให้กับโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกาไป0-2เซต4-6และ2-6หยุดเส้นทางการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ณัฐเจตเจตมงคลรัฐแพ้อเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีไป0-2เซต3-6และ4-6ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้เช่นกันส่วนธีรวัฒน์พัฒนาพดุงพงษ์ชนะซาชินจันทราเสขรันจากอินเดียผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศ6แข้งเยาวชนในโครงการ GLO Star 2026เตรียมฝึกไปฟุตบอลกับอวิสปาฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่น6เดือนติดตามได้จากรายงาน
13: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13และ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นระยะเวลา14วันก่อนจะคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกในรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอนโฮเมอร์และพักพลศรีปัทถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาสายวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทานาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกล่าวว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากนักเตะทั้ง30คนมีศักยภาพแตกต่างกันโดยพิจารณาจากทั้งทักษะฟุตบอลพัฒนาการพัฒนาคติวินัย และความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมโดยจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 เปิดเผยว่าทีมชาติไทย U20 มีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แม้สายที่อยู่จะต้องพบกับศึกหนักแต่ทีมชาติไทยได้ทำทั้งข้อมูลการบ้านและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งยังเป็นแมตช์ที่เล่นในบ้านก็มั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการโดยเป้าหมายคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมที่สนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผานิชคาดนาครายงาน
14: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวร์เอชไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
17: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีเรื่องราวระดับโลกนี่ทำให้คุณวิกรมกรมดิษฐ์นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วเพราะว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3โดยเฉพาะประเด็นในเอเชียตะวันออกเนี่ยคุณวิกรมจับตาใกล้ชิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครจะทำอะไรใครทุกวันนี้นักเลงโตเยอะแล้วเกินกติกามีเอาไว้ทำไมคุณไม่สนใจกติกาแล้วเหรอคุณอยากจะเขกหัวใครอยากจะไปปล้นใครอยากจะไปทุบใครอยากไปยึดบ้านใครนี่คุณทำได้โดยที่คุณไม่คิดว่าจะมีใครมายับยั้งคุณได้เหรอฉะนั้นน่าเป็นห่วงแต่ผมห่วงคุณวิกรมก่อนว่าคุณวิกรมนี่สุขภาพจิตตอนนี้ถ้ารู้สึกเฮ้ยชีวิตฉันจะอยู่ไปอีกกี่ปีเนี่ยถ้าโลกมันระเบิดตูมตามขึ้นมานี่ก็เตรียมสุสานตัวเองไว้นะแต่ไม่อยากจะไปเร็วเกินไปใช่หรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคือผมเนี่ยไปอยู่ในเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่เด็กเลยก็ที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็
1: การที่เห็นในนั้นมีอะไรเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่น

0: เดินทางไปที่กรุงเปียงยาง
1: ใช่เมื่อเดือน2เดือนนี้เองนะ
0: ไปเดินทางไปที่นั่นหลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาตั้ง 7-8 ปี
1: อ
0: ันนี้มันมีความหมายอะไรอ่ะความหมายก็คือบอกให้คนทั้งโลกเห็นว่าเฮ้ยเฮียคิมนะที่อีมีอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็จะพัฒนาอะไรทำอะไรต่อไปเนี่ยเฮ้ยจีนสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางจีนนะสนิทสน
1: ม
0: จะต้องไปสร้างความสนิทสน
1: ม
0: เฮียคิมอีก็นั่งรถไฟไปหาเฮียสีนะที่ปักกิ่งนะแล้วก็โอเขาก็เรียกเฮียสีนะเป็นคุณลุงเป็นคุณอาอะไรของเขานะเรียกกันแบบว่าเป็นญาติอะเป็นญาติ
1: อาเจก
0: อาเจกอาเจก
1: เลยนะ
0: ตอนนี้เฮียสีเขาก็มองโอ้ยคิมมันเรียกว่าเป็นอาเจก
1: อ
0: ย่างลือก็เป็นโนเกียเราก็เป็นญาติกันคราวนี้พออันนี้ไปงี้ปั๊บเฮียปูอีก็ไปเจอเฮียคิมเฮียคิมก็ไปเจอเฮียปู
1: ครา
0: วนี้ไอ้การ
1: คู่นี้รักกันมากกว่าคิมกับปูตินเนี่ยรักกันมากกว่าคิมกับสีนะดูแล้ว
0: สีเขาเป็นอย่างนี้สีเขาต้องเอาฟอร์ม
1: ฟอร์มนะ
0: ฟอร์มของสีเขาเป็นผู้ใหญ
1: ่นิ่งนิ่งสุขุมสุขุมเนาะ
0: เออวันก่อนเนี่ยเจอเฮียหนูเขาไปเจอกับเฮียสี
1: เฮียหนูคือนายกหนูเนี่ยนะ
0: แกก็ไปเจอแกก็ไปจับมือกับเฮียสีเสร็จแกก็จะเดินแล้วออกไปแกก็เลยบอกกับเฮียสีบอกว่าท่านขอชักรูปนะสักรูปนึงได้ไหม
1: เ
0: ฮียสีแกก็เห็นเฮียหนูไปถึงก็พูดภาษาจีนร้องเพลงจีน
1: เฉียน
0: อะไรก็ดูแล้วก็เอ้ยกากีนั่งอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่มีทั้งนะเฮียสีเฮียหนูแล้วก็
1: ม
0: ีรัฐมนตรีของเราแล้วก็มีหวังอี
1: ้
0: ถ่ายกันเป็นยืนกัน
1: อ
0: ะถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู
1: ่
0: ถือว่าเป็นรูปแรกนะคุณสุทธิชัยที่ไม่มีแบบประเภทจะไปชักรูปแบบอย่างนี
1: ้อันนี้คือรูปน่าประทับใจแล้วก็ท่านสีก็พร้อมจะแสดงความเป็นมิตรเพื่อน
0: ดังนั้นวันเนี้ยเฮียปูเฮียสีก็ทำไมถือหางเครื่องให้กับเฮียคิ
1: ม
0: คราวนี้เฮียคิมก็ได้ใจเฮียคิมช่วงหลังเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรมากเพราะเฮียทรั
1: ม
0: ป์เฮียทรั
1: ม
0: ป์ไปเจอกับเขาครั้งแรกที่สิงคโปร
1: ์
0: แล้วเฮียทรั
1: ม
0: ป์เนี่ยแกก็โอ้ยไอ้คิมนี่เป็นคนดีคิมนี่อะไรต่างกับไบเดนนะไบเดนบอกว่าไอ้คิมเนี่ยมันเป็นนักเลง
1: ใช
0: ่เป็นมาเฟียอัวคบกับไอ้คิมไม่ได้อัวไม่พูดกับลือแต่เฮียทรั
1: ม
0: ป์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าแกไปจับไม้จับมือกอดรัดฟัดเปลี่ยนกับเฮียคิมเนี่ยก็จะทำให้คะแนนเขาขึ้นไงเขาก็ไปเจอกันคุยกันแล้วก็ไปเจอที่ฮานอยไปเจอกับฮานอยนี่ทรัมป์ก็พูดจะไม่เข้าหูเฮียคิมเฮียคิมเลยสะบัดก้นออกไปจากที่นั่นนั่งรถไฟกลับนะที่เปียงยางเลยเห็นไหมก็หยุดเฮียทรั
1: ม
0: ป์แกก็มีลูกเล่นวันหนึ่งแกก็นั่งเครื่องผ่านมาแกก็ให้ข่าวบนเครื่องบินแกบอกเฮ้ยคิมวันนี้กี่โมงจะไปถึงที่นะเกาหลีใต้หรือว่างไหมวะ
1: หรือว่าง
0: ถ้าว่างเนี่ยนะหรือมาเจอกับอัวที่ชายแดนน่ะได้ไหม
1: เว
0: ้ยในฐานะที่เราเคยจับไม้จับมืออาจจะมีอารมณ์เสียก็ไม่เป็นไร
1: เห็
0: นไหมเขาก็ปรากฏว่าเฮียคิมได้เห็นผ่านข่าวเฮียคิมก็ห่อรถนะมาฝุ่นตลบเลยมาถึงที่ชายแดนแล้วก็จับมือกับเฮียทรั
1: ม
0: ป์ที่ชายแดนโอ้โหเฮียทรั
1: ม
0: ป์อีบอกว่าดูเห็นไหมเอ้ย
1: สุดยอด
0: แค่บอกแค่คำ

0: เนี่ยคิมลืมบึงห่อฝุ่นตลบมาเจออ้วนเลย
1: เ
0: ห็นไหมตรงนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะเฮียคิมออกมาขู่ฟอดฟอดแล้วก็กดนะปุ่มยิงข้ามหัวญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆเอ๊ะวันนี้เขาก็ดีคนเขาก็มองเรตติ้งของทรัมป์นี่ดีนะโอ้ขนาดเนี่ยไอ้เกาหลีเนี่ยมันเกาหลีเหนือไม่เคยที่จะมาจับไม้จับมือ ทำอะไรกับทางอเมริกาเลยเฮียทรัมป์แค่บอกนะคำเดียวบนเครื่องบิน for Air Force One นะแค่นั้นเองเฮียคิมมายืนจับมือกันเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ดีแต่สิ่งที่เฮียคิมมีอยู่แล้วก็ทำอยู่ตอนนี้ก็ยังสะสมอาวุธขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้ตอนที่สะสมอาวุธเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มันทำให้เป็นปัญหาก็คือเรื่องของนายกหญิงเหล็กเนี่ยซานาเอะพูดการสภาไงว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ายังไงไต้หวันมีปัญหา
2: อ
0: ัวก็ต้องรู้นะถ้ามีผลกระทบต่อญี่ปุ่นยังไงนะใช่ไหมอัวก็ต้องดูว่าอัวจะต้องสนับสนุนยังไงไต้หวันแค่นั้นแหละเรื่องจีนกับญี่ปุ่นก็สดกันซัดกันจีนยกเลือกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ขายอะไรต่ออะไรให้กับญี่ปุ่นแล้วก็พร้อมกับขึ้นแบ็คลิสต
2: ์
0: บริษัทญี่ปุ่นที่ค้าอาวุธนะแล้วไม่ให้คนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาไอ้ความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้จีนนี่ก็ตืบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยในอดีตเขาก็มีความรู้สึกอ้วนเนี่ยเป็นพวกซามูไรนะ
1: อ
0: ้วนเนี่ยนับถือปรัชญาบูชิโด
1: บูชิโดมีบูชิโดเลยนะ
0: เออใช่ใช่เพราะซามูไรนี่เขาถือว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่น
1: ก็อาหาร
0: ใช่ก็คือเขามองว่าลัทธิบูชิโดก็คือลัทธิซามูไรคนที่เป็นซามูไรเนี่ยคุณสุทธิชัยพวกนี้นี่ถ้าแพ้อัวก็ฆ่าตัวตายขวานท้องตัวเองแล้วก็ให้อีกคนนึงนะเคยถือไอซามูไรไว้ถ้าเกิดว่าตายแบบทรมานหลังจากขวานท้องตัวเองแล้วก็ให้ตัดคอเลยจะได้รู้แล้วรู้รอดฉะนั้นไอ้ความที่เป็นนะคนที่อยู่ในปรัชญาและลัทธิบูชิโดก็ทำให้คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ยมีความรู้สึกนะละอายแก่ตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอนะเมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะญี่ปุ่นคนเดียวนี่ยึดทั้งเอเชียแล้วก็ไปลบกับอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยมีความเย่อหยิ่งในอะไรในอดีตตัวเองนี
1: ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตัวเอง
0: ยิ่งใหญ่คราวนี้พอโดนจีนขู่โดนจีนตื้
2: ม
0: อย่างกับที่เอาอะไรต่ออะไรไปประนามคราวนี้ญี่ปุ่นก็เกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแม็กอาเธอร์เนี่ยมาควบคุมอัวไม่ให้อัวมีกองทัพของตัวเองอ้วก็โอเคเพราะว่าอ้วแพ้สงครามกับอเมริกาแล้วก็ให้สาวญี่ปุ่นนะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายโอ้คนญี่ปุ่นก็มองว่าโอ้อเมริกานี่มาช่วยญี่ปุ่นนะในเรื่องของปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็มาสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็นับถือซูฮกอเมริกาเป็นลูกพี่คราวนี้อเมริกาเองก็เดิมทีแม็กอาเธอร์บอกเฮ้ยหรือ1ห้ามมีกองทัพตัวเอง2ห้ามหรือมีนะใช้งบประมาณกลาโหมนี่เกิน 1% และไอ้บริษัทใหญ่ๆพวกนี้เอามาตัดมาซอยให้มันเล็กลงหรือจะเป็นใหญ่อย่างกับมิตซูบิชิหรือก็ทําทางด้านกองทัพอากาศมิตซุยกองทัพเรืออะไรไม่เอาละหรือตัดออกให้หมดฉะนั้นญี่ปุ่นเขาก็ถูกอเมริกาสับมาช
2: ่อ
0: นะเล็กลงคราวนี้พอมาตรงนี้ตานาเอะนี่อีก็เป็นแบบซามูไรผู้หญิงนะ
1: ใช่ซามูไรเลยแหละ
0: เออ ผู้หญิงที่มีจิตเป็นซามูไรเขาก็มองแล้วว่าอย่างนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยถูกข่มขืนทางความรู้สึกมานะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมีประชากรตั้ง120ล้านคนแล้วถูกเฮียคิมเนี่ยเอาไอ้นั้นมายิงข้ามหัวแล้วข้ามหัวอีกแล้วก็โดนสีนะตื้อแล้วก็ยังโดนไอ้ทูตอัครทูตญี่ปุ่นบอกว่าจะตัดคอนะของซานาเออีกโหมันก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยที่มีปมด้อยนะกลายเป็นว่ามองแล้วตัวเองนี่ต้องทำความเข้มแข็งขึ้นก็เพิ่มไอ้งบกะลาโหมมาจาก 1% เป็น 1.9%
1: เนี่ยชัดเจนจีนก็ต้องบอกเฮ้ยที่ทำอะไรอยู่
0: ปรากฏว่าอเมริกาเขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้วันนี้นะพวกลือต้องมาช่วยเวิร์ดดูแลนะลือต้องเพิ่มงบเป้าหมายจริงๆอเมริกาอยากจะให้อย่างน้อยก็ 3% ถึง 5% ซึ่งเขาก็ไปบีบคอพวกนาโต้มาเพราะอเมริกามีความรู้สึกว่าอ้วนเนี่ยเป็นยามเฝ้าแผ่นดินให้ลือมาตั้ง70กว่าปีแล้วว่าไม่ไหวอ่ะว่าเหนื่อยแล้วว่าตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วแล้วยิ่งอเมริกาตอนนี้มีหนี้เข้าไปตั้ง40ล้านล้านโอ้โหไม่ไหวอ่ะว่าใหม่ละว่าหรือต้องให้ค่าคุ้มครองว่าหรือไม่ก็ต้องหรือดูแลตัวเองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตอนนี้เกิดวิกฤตขึ้นมาว่าญี่ปุ่นนี่ตอนนี้ก็เปิดให้บริษัทเนี่ยที่ทำอาวุธส่งอาวุธออกนอกประเทศไปขายได้โอ้จีนก็ยิ่งสะดุ้งใหญ่เลยเห็นไหมจีนนี่มองเลยว่าเฮ้ยไอ้ญี่ปุ่นตอนนี้กำลังจะกลับเข้าไปในลัทธิทหารเหมือนเดิมละ
1: อ
0: ันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตของความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกแต่ที่หนักขึ้นไปอีกทีนึงก็คือปูตินไปเยี่ยมเกาะสักการินที่ตอนเหนือของญี่ปุ่นโอ้โหแค่นั้นเองนี่อันนี้ดุเดือดเลยเพราะว่าไอ้เกาะเนี่ยมัน4เกาะเนี่ยหนึ่งในเกาะนั้นอ่ะมันเป็นเกาะของเพื่อนผมนะชื่อโคมาอิ
1: เพื่อนเลยเหรอ
0: เพื่อนไอ้คนนี้มาทำงานกับผมตั้งแต่ปี1989ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่ที่เมืองไทยนะทำอยู่ที่ในอมตะเขาเป็นพนักงานของอิโตจูเขาก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นทุกปีนะต้องให้เขาไปเย้ยๆนะไปบอกสู้ๆๆไอ้วันที่ต้องไปประกาศเสียงเนี่ยไอ้เกาะ4เกาะเนี่ยเพราะว่าบ้านเขามีเป็นมีเกาะอยู่1เกาะไงเมื่อก่อนนี่ปู่เขาก็ทำเรื่องประมงคราวนี้ตรงเนี้ยเมื่อไอ้4เกาะเนี่ยโอ้โหปูตินมานี่โอ้โหนี่ของขึ้นเลยในญี่ปุ่น
1: ใช่โอ้โห
0: เพราะว่าญี่ปุ่นบอกว่าไอ้เกาะอันนี้มันเป็นของเขาไอ้รัสเซียมายึดไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้ตรงนี้มันคุกอุ่นเป็นอย่างนี้ไปแล้ววันนี้ผมก็เกิดความกังวลนะ
1: กังวลถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไหม
0: ก็ต้องกินยาทำใจกับประสาทนอนแรก
1: ยาทำใจมันแก้ปวดหัวใช่ไหมแก้ไข้
0: ก็ดีแหละแก้ปวดหัวเพราะว่ามันจะเป็นการปวดหัวระดับลึกๆสมมติว่าผมเกิดเป็นทูต
1: นี่ไงผมเสน
0: อ special convoy
1: special envoy
0: envoy ถ้าสมมติว่าผมนะผมก็จะไปคุยกับเฮียคิมก่อนบอกให้เฮียคิมว่าถามลือจริงๆเขาว่าลือจะไปลบกับอเมริกาหรือลบกับญี่ปุ่นเนี่ยเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
0: เพื่ออะไรมันจะได้ประโยชน์อะไร
1: อ
0: ันนี้ก่อนนะผมก็จะไปถามไต้หวันเหมือนกันนะหรือไปลบกับจีนเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะได้อะไรเพื่อใคร
1: ใ
0: เพื่อใคร
1: ใช
0: ่ไหมแล้ววันนี้ที่หลังจากกบชอปกับรีแกนจับมือกันพวกนื้อทำธุรกิจอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหตุผลที่ทั้งกบชอปกับรีแกนก็บอกว่าเอ๊ะเราลบกันเพื่ออะไรก็นำไปสู่การทำลายอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยุติความขัดแย้งนะอันนั้นน่ะถ้าเกิดว่าหรือทำแบบอย่างนี้ล่ะหรือคิดว่าหรือไม่มีความสุขหรือ ประเทศหรือไม่ปลอดภัยหรือแล้วเอเชียเราก็สงบสุขไห
1: ม
0: ที่จริงนะคุณวิชัยดูสิตั้งแต่สงครามเกาหลีตั้งแต่สงครามเวียดนามมาเนี่ยเอเชียก็สงบสุข
1: ใช่ไหม
0: เออวันนี้ทำไมเราต้องเอาเอเชียเนี่ยไปลบเพื่อใคร
1: เ
0: ราเอาคนเอเชียลบกับคนเอเชียเพื่อประเทศไหน
1: เออเพื่อใครประโยชน์จะตกกับใคร
0: เออใช่ไห
1: ม
0: วันนี้เรามาดูสิอ้าวผมก็จะคุยกับคนไต้หวันผมก็จะคุยกับคนจีนบอกเฮ้ยถามจริงๆเหร
1: อ
0: คนจีนเนี่ย 4,000 กว่าปีเนี่ยที่มาเนี่ยหรือมี3ก๊ก4ก๊ก10ก๊กหรือลบกันเพื่อใครวะหรือตั้งแต่วันนั้น 4,000 กว่าปีมาถึงวันนี้หรือยังลบกันอีก
1: เอ้
0: าวไต้หวันกับจีน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่น่ะสิ
0: แล้
1: วก็ได้ประโยชน์
0: แล้วหรือจะไปลบกันเนี่ยนะว่าเพื่อใครอ่ะเพื่ออะไรผมก็ตั้งโจทย์อย่างนี้นะแล้วในฐานะที่ถ้าลือลองคิดดูว่าวันนี้ญี่ปุ่นก็เป็นยักษ์ทางด้านเศรษฐกิจอยู
1: ่
0: เกาหลีก็ยักษ์เศรษฐกิจไต้หวันก็ยักษ์เศรษฐกิจพี่เบิ้มคือจีนรัสเซียก็ใหญ่นะรัสเซียเนี่ยรัสเซียนี่น่าจะสัก4ล้านล้านนะ GDP อ่ะ
1: ใกล
0: ้เคียงกับญี่ปุ่นถ้าเอาพวกนี้นะมันนั่งจับมือคุยกันเหมือนที่ในรูปเนี่ย
1: ใช
0: ่ผมนี่ยินดีนะถึงแม้ผมจะไม่เยอะนะผมก็ยินดีที่จะไปทำผมแบบคิมโอแล้วเฮียทรัมป์มาอีกโอ้โหเห็นไหม
1: เฮียทรัมป์มาแล้วเห็นไหมผมเชิญให้คุณวิกรมเชิญทรัมป์มาด้วยนี
0: ่
1: ผมถาม
0: ว่าคุณนิชัยว่าถ้าเกิดโลกใบนี้เอาแบบนโยบายของลีแกนแล้วผมทำไมรู้สึกว่าคนเนี่ยประทับใจลีแกนมากคุณนิชัยประทับใจลีแกนไหม
1: แน่นอนแต่เป็นคนแรกที่กล้าบอกมิสเตอร์โกบัตชอว์ tear down this wall แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะคุณนิครับเคยไปยืนอยู่ตรงกำแพงตรงไอ้เบอร์ลินตรงนี้ไหม
0: ผมเคยไปอีสต์เบอร์ลิน
1: อ๋อเราไปเข้าไปไงเลย
0: เข้าไปเลยผมจาก
1: ก่อนหรือหลังกำแพง
0: ก่อนปีนั้นปี1978
1: ว้าว
0: 1978เป็น DDR แล้วผมก็นั่งรถจากฮัมเบิร์กนะไปเบอร์ลินไงแล้วมันต้องผ่านไอ้กำแพงนั้นนะ
1: เออ
0: ผมนั่งรถไฟไปนะ
1: เข้าไปตอนนั้นไม่อันตรายหรอตอนนั้น
0: ไม่อันตรายเพราะว่าผมมองว่ามันก็มีคนไปเที่ยวนี
1: ่
0: มีฝรั่งไปเที่ยวผมก็ตามฝรั่งที่เขาไปเที่ยวว่าถ้าไอ้ฝรั่งมันกล้าไปผมก็กล้าไปคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปจากอีสต์ยุโรปกับเวสต์ยุโรปตอนนั้นมันทำไมนาโต้กับวอร์ซอใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วพอหายไปปั๊บดูสิยุโรปเป็นยังไงอีสต์เยอรมันกับเวสต์เยอรมันเขาก็รวมประเทศกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็กลายเป็นเยอรมันในปัจจุบันทุกคนก็มีความสุข
1: อ้
0: าวนักกลับมาที่ฟาร์อีสต์เราในตรงนี้ถ้าเราทำอย่างที่ว่าเนี่ยเอามาคุยกันนะผมเนี่ยเคยคิดเรื่องนี้นะแล้วเคยเสนอไปนะในช่วงหนึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะแล้วนั่นเป็นเรื่องจริงๆนะเพราะว่าผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งพี่ชายเขาเป็นนายกญี่ปุ่นไง
1: พี่ชายเป็นนายกคนไหนอดีตนายกคนไหน
0: อโศกไงอโศกท่านี้เพราะผมรู้จักบริษัทอโศกมาตั้งแต่ปี1977เราทำธุรกิจกันท่านี้ประเด็นก็คือว่าวันเนี้ยถามสิเราเนี่ยจะลบกันตรงเนี้ยลบไปเพื่อใครเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
0: แล้วมีตัวอย่างที่ดีจากสองคนนั้นถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้สมมตินะถ้าทำตรงนี้ได้อะไรจะเกิดขึ้น
1: ห
0: นึ่งจะเกิดขึ้นในเรื่องของความสุขความสงบอันแรกเลยคนเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขแล้วอันนี้ถือว่าเป็นบุญไหมคุณสุทธิชัย
1: ถูกต้อง
0: อันที่สองจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามญี่ปุ่นกับจีนเอ้าใครคิดว่าสงครามนี้มันแจ๋วมันดีไหมไม่มีอะ
1: ม
0: ีแต่เจ็บกับเจ็บแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ไปดูสิวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ย เขาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเฮียวอร์เรนลุงแกก็ทำไมแกขายหุ้นแกหมดเลยนะ
1: แล้วแกเพราะเรื่องนี้ล่ะ
0: เอ้าแกดูโลกแล้วไม่ไหวละถ้าเกิดแกยังไปลงทุนอยู่ในธุรกิจต่างๆเนี่ยไอ้ธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้ามันมีสงครามเกิดขึ้นมาเฮียหยุ่นคิดว่าธุรกิจเป็นยังไงอ่ะ
1: มันเดี้ยงหมดเดี้ยงหมด
0: เอออีก็เก็บเงินแต่คราวนี้การที่เก็บเงินเนี่ยแกก็มีวิธีเก็บของแกละเพราะว่าไอ้เงินนี่คือกระดาษนะ
1: ครับใช
0: ่เออฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเรามาดูแล้วเออเราในฐานะที่เป็นปตุชนคนธรรมดา
1: เออ
0: คุณสุริชัยคิดว่าเราจะต้องมาวางแผนยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ที่เกิดขึ้น
1: คุณวิกรมนี่แหละทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษของอาเซียนและไปเจอกับคิมแล้วก็ระดมให้ทุกคนมารูปนี้ผมส่งท้ายรูปนี้ทุกคนจับมือกันนะ
0: โอ
1: ้จับมือกันเลย join hands นะคุณวิกรมจะเป็นสื่อกลางจับมือกับข้างหนึ่งจับมือข้างหนึ่งกับคิมจับมือกับปูจับมือกับนี
0: ่
1: นี่คือรูปสันติภาพของโลกที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมคุณวิกรม
0: ผมนี่มีคำถามนะว่าทุกคนที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยลบไปเพื่ออะไรมีอะไรที่จะทำให้เราต้องการจะลบฉะนั้นวันนี้รายการของเราที่อยากจะคุยกันก็คือว่าที่ฟาอีสเนี่ยนะที่เอเชียตะวันออกเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างภาพที่เฮียหยุ่นพูดเนี่ย
1: เ
0: ราก็จะเป็นเวทีสันติสุข
1: อ
0: มตะ
1: อ
0: ย่างนี้ผมคิดว่ารายการเราเนี่ยจะทำประโยชน์ให้เราเอาไอ้ตรงนี้มาทำในเรื่องคำว่าสันติสุขนะแล้วก็ไปคิดถึงว่าทำไมมนุษย์ไม่คิดถึงสันติสุข
1: อ
0: ันนี้เป็นเคสที่ดีนะฉะนั้นผมว่าวันนี้เรานี่ก็มีความคิดว่าการที่จะเปลี่ยนนะที่ความขัดแย้งที่กำลังจะบานปลายผมเชื่อว่าถ้าความขัดแย้งเนี่ยหยุดไม่ได้โดยที่ยูเครนก็ยังหยุดไม่ได้เอเชียไอตะวันออกกลางก็หยุดไม่ได้แล้วก็เอเชียนะทางก็กลายเป็นทำไมสมรภูมินี้คุณทิชัยคิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหม
1: บ่เราต้องพยายามยับยั้งต้องพยายามยับยั้งมันจะเกิดไม่เกิดเราไม่รู้แต่เราต้องยับยั้งครับมันเกิดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะจะไม่มีอะไรเหลือได้เลยเอาละครับวันนี้ได้คุยกันอย่างถึงพริกถึงขิงมีข้อมูลอย่างละเอียดคุณวิกรมไปเอาบริษัทมาแล้วผมก็ช่วยจินตนาการต่อว่าถ้าเกิดคุณวิกรมเป็นทูตพิเศษเพื่อสันติสุขจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับเอยุนครับและแฟนรายการทุกคนครับ
1: ครับ
3: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
7: ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะจีนไปได้3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ในประวัติศาสตร์พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยกระทรวงมหาดไทยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาน
8: ายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติ เป็นการระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแต่ละจังหวัดได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาระบบเตือนภัยที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยและแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อนด้วยการถอดบทเรียนภัยพิบัติจากทิเบตเนปาล
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนทิเบตเนปาลสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นแม้ไทยไม่เสี่ยงทานน้ำแข็งถล่มแต่ต้องรับมือทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัดจึงสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาข้อมูลความเสี่ยงเพื่อให้พื้นที่เตรียมรับมือก่อนเกิดภัยปัจจุบันมีข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระยะยาวถึงปี2100และมี11หน่วยงานนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วทั้งนี้ในปีงบประมาณ2570ได้เตรียมพัฒนาดัชนีพหุภัยเครื่องมือประเมินแนวโน้มภัยล่วงหน้าในช่วง 3-6 เดือนข้อมูลจะมีความละเอียดระดับพื้นที่ 5x5 กิโลเมตรเพื่อระบุจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจเผชิญหลายภัยพร้อมกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีกับผมพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกันในคืนวันอาทิตย์ครับเราลำลึกถึงการจากไปของพิสืบนักข้าเสถียรนะครับ36ปีแล้วก็มีการจัดงานในวันพรุ่งนี้นะฮะที่ทางสำนักบริหารพื้นที่นะครับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและว่าผมจัดไปร่วมงานด้วยก็ปรากฏว่าป่วยซะก่อนนะฮะก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้ไปซะละเพราะว่าถ้าไปเดี๋ยวจะอาการหนักนะครับก็จะมีงานในวันพรุ่งนี้กับวันที่1ที่วันครบรอบนะครับซึ่งวันที่1ก็จะมีกิจกรรมซึ่งเป็นประจำทุกๆปีก็ปฏิบัติตามที่เขาได้กำหนดไว้ด้วยนะครับจะมีวันที่31เนี่ยจะมีนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากกลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์บริเวณอนุสรณ์สถานสืบนักข้าเสถียรแล้วก็มีเดินศึกษาธรรมชาตินะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือนะฮะแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เขาหินแดงแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาพักดีและจำกัดจำนวน20ท่านนะครับต่อเส้นทางและต่อรอบนะฮะภาคเช้า2รอบและบ่าย1รอบนะครับก็มีการประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่กันชนรอบเขตห้วยขาแข้งนะฮะช่วงเย็นก็มีดนตรีอะคูสติกนะครับเครือข่ายอนุรักษ์และวงคุยเรื่องเล่ามรดกโลกนะครับแล้วก็มีช่วงค่ำเสวนาทุ่งใหญ่ในสวนห้วยขาแข้งมรดกโลกเนี่ยนะครับหายตัวมันเล็กเหลือเกินนะครับแพทย์ก็เสวนาทุ่งใหญ่ในสวนห้วยขาแข้งมรดกโลกธรรมชาติวันนี้และในวันข้างหน้าโดยนายสมโพธิ์มณีรัตน์ข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนด้านตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะฮะมีการแสดงแสงสีเสียงชีวิตผลงานของสืบนักข้าเสถียรแล้วก็ช่วงค่ำจุดเทียนรำลึก36ปีสืบนักข้าเสถียรนะครับส่วนวันที่1กันยายนก็จะมีพิธีสงฆ์ตอนเช้านะฮะแล้วก็มอบทุนการศึกษาในช่วงสายและวางหรีดรำลึกจากนั้นก็ชมนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมต่อเนื่องกันไปที่บริเวณพื้นที่ของห้วยขาแข้งนะครับที่พิสืบนักข้าเสถียรได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับรำลึกถึงการจากไปแล้วก็รวมไปถึงเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติป่าเขาในคืนวันนี้กันสักชั่วโมงเนี่ยก็แล้วกันนะครับในชั่วโมงนี้ผมเลือกเพลงขุนดงนะฮะขุนดงซึ่งพี่ฟุตบาทได้ทำงานตรงนี้มาแต่ก่อนหน้านี้เคยเห็นมีเป็นเพลงเก่าแล้วก็ทราบว่าใช้ขับร้องกันในหมู่ของบรรดาพวกวรรณศาสตร์หรือว่าทางคนที่ทำงานด้านป่าไม้แพร่เนี่ยแหละก็จะมีเพลงประจำนะเป็นเพลงจำของคนที่ทำงานเพื่อป่าเพื่อเขาและธรรมชาติเป็นปณิธานเป็นความมุ่งมั่นเป็นความตั้งใจก็ขอให้รักษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็มุ่งมั่นมีปณิธานที่จะดูแลผืนป่าให้กับเราเจ้าที่มีน้อยครับเราต้องเห็นใจแล้วก็ต้องช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ด้วยเวลาที่จะขึ้นไปในพื้นที่ทั้งอุทยานแล้วก็ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆไม่ไปเป็นภาระไม่นำขยะต่างๆเข้าไปในพื้นที่ให้เป็นเรื่องของการที่อันตรายกับสัตว์ป่าแล้วก็เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเรื่องขยะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาเปิดให้เราได้เข้าไปท่องเที่ยวก็ดูแลรักษาพื้นที่ให้เขาด้วยครับขุนดงและคืนสู่ธรรมชาติครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งมันเกินกว่าความควบคุมแล้วล่ะครับเพราะว่าการสมดุลเนี่ยมันหมดไปแล้วนะฮะทั้งฐานน้ำแข็งทั้งอะไรต่างๆที่ออกมาจากพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็ทำความเสียหายมากมายในเฉพาะผู้ที่ได้รับภัยพิบัติเหล่านี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้ยอดพุ่งไปไม่มีสิ้นสุดเลยนะครับ700กว่าแล้วก็ไปไกลร่างถูกพัดพาไปสายน้ำนี่ไกลไปถึงอินเดียหลายร่างนั้นก็เรียกว่ามีเริ่มมีทั้งตัดขาดทั้งร่างกายเปื่อยนะฮะแล้วก็ขึ้นอืดเพราะว่าไปกับแสงสายน้ำทีมกู้ภัยก็ทำงานกันอยู่อย่างเหน็ดกันอย่างเหน็ดเหนื่อยกันมากนะฮะแล้วก็พื้นที่ต่างๆนี่ก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ครับเห็นก็คงจะต้องเอาใจดูแลใส่ใจกันมากขึ้นหรือว่าถ้าโลกร้อนมากๆขึ้นแล้วคราวนี้ก็คงจะต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็คงจะต้องคอยคือไม่ใช่เฉพาะดูในจุดที่เราพักหรือเข้าไปท่องเที่ยวเท่านั้นต้องตรวจสอบไปถึงสภาพที่อยู่เหนือไปกว่านั้นอยู่สูงไปกว่านั้นหรือว่าสภาพพื้นที่โดยรอบให้ไกลกว่านั้นว่ามีอะไรหรือมีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราต้องติดตามกันมากขึ้นสำหรับข้อมูลข่าวสารครับเราก็คงจะต้องเดินทางกันนะฮะด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติกันอีกในช่วงเวลานี้นะฮะในช่วงเวลาของถนนดนตรีของพี่ยุทธ์รุ่งสมัยนะทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจินตนาวสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนเตือนใจชุมนันในเมืองสมเกียรติท่านมณีแอดมินช้างน้อยหัสลินเทพหัสลินณอัตยานะครับหมายเลขโทรศัพท์0816346452ขอรับสายช่วงหลังสี่ทุ่มกันแล้วกันนะครับวันนี้ซุ้มเสียงอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะฮะก็เสียงไอเยอะแล้วก็เลยทำให้มันคันคอแล้วเส้นเสียงจะบวมนะครับก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่วันนี้อยู่เวรอ่านข่าวเมื่อวานก็ต้องฝากน้องเขาไว้คนหนึ่งนะฮะน้องแชมป์ก็ตอนนี้ก็ต้องมาอยู่เวรนะท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนฟ้าเทลงมาอย่างมากเลยกาบาวนะครับเป็นเวอร์ชันที่นัสูนำมาร้องเอาไว้นะเดิมนัสแสงธรรมดาเป็นคนเขียนเพลงนี้ไว้นะครับแล้วก็พงพนาครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ช่วงชั่วโมงแรกของทนดนตรีผมเป็นยุรุ่งสมัยในคืนวันอาทิตย์นะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็พบกันจะเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้หลายที่ที่เป็นสถานที่ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติต่างๆน้ำตกอะไรต่างๆนี่นะครับก็คงจะต้องคอยระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับก็มีกิจกรรมเขาจะชวนผมไปปีนะฮะช่วงเดือนธันวาจะไปอุ้มผางกันแล้ววันนักงานจะขึ้นไปเล่นที่นั่นแล้วก็ทางคณะนี่ก็นานิตกรรมชนแล้วก็คุณเล็กรัตดารักประชาไทยเขาจะขึ้นไปที่นั่นก็ชวนกันไปอยากจะให้ไปที่อุ้มผางที่บ้านกุสันก็อยากจะไปเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องคอยเช็คกันเรื่องที่ล้อสู้ด้วยนะน้ำตกน้ำตกอะไรต่างๆตอนนี้ก็ประวัติพันพึงกันไปกับเรื่องของสถานที่ธรรมชาติทั้งหลายครับก็อย่าประมาทนะฮะก็จะช่วยกันดูแลถ้าเวลาที่เข้าไปตามน้ำตกถ้าเห็นน้ำแดงๆน้ำขุ่นๆมานี่ก็เป็นอันว่าแน่นอนต้องมีน้ำป่าก็ขึ้นที่สูงเอาไว้ครับหรือว่าบ้านพักต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้ก็เขากำหนดว่าอย่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้ก็ปฏิบัติตามคำที่แนะแล้วก็คำแนะนำเขาด้วยเหมือนกับที่ห้วยกระแข้งเขาก็มีคำที่แนะคำแนะนำบนไว้ครับว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานได้กำหนดไว้นะครับกับเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติอีกสักช่วงหนึ่งนะครับตลอดชั่วโมงนี้นะฮะก็เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วกันเพราะว่าอำลึกกับการจากไปของพิสืบนักฆ่าเสถียรกัน36 ปีนะฮะฉันเป็นต้นไม้และดื่มน้ำลมไฟครับ

ช่วงท้ายของทนดนตรีชั่วโมงแรกกับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดคุณบุบกอบกิ่นในคืนวันอาทิตย์ครับก็คงจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติกันอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องแบบดูข่าวแล้วก็หดหู่เหลือเกินสำหรับเรื่องของเนปาลเรื่องพื้นที่ที่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับยังไม่รู้จะมีอีกกี่ที่กี่ทางโดยเฉพาะเรื่องของเหตุนะฮะเหตุทั้งน้ำป่าเหตุทั้งเรื่องของดินโคลนถล่มซึ่งบ้านเราก็ประสบพบอยู่ในขณะนี้ที่ปัวที่น่านนะฮะแล้วก็อีกหลายที่ที่ดินชุ่มน้ำมากๆก็ป่าต้นน้ำหมดไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นถูกทำลายถูกรบกวนแล้วก็ต้องรับผลนะครับกระทบเหล่านี้ในสิ่งที่ตามมาก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับครับเพลงช่วงท้ายนะครับที่ผมเตรียมนำมาฝากกันกับเพลงวิงวอนนะฮะแล้วก็ขอหัดไม่ขายให้ตามมาเฟืองถ้าเวลาทันเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเร่งพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยง

0: ไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเร่งบูรณาการการพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติโดยใช้แรงงานทักษะการจ้างงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยหารือ4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะประชาชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิตเดินหน้า Job Matching จับคู่แรงงานกับสถานประกอบกิจการโดยสำรวจความต้องการและศักยภาพรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนได้งานที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างรายได้และช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้เร็วขึ้นอีกแนวทางสำคัญคือการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยผลักดันการทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติพุทธศักราช 2569 ถึง 2573เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานเป็นฐานเพิ่มรายได้ประชาชนควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอด2วันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้ว202รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ช่วง2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น202รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้181รายและวันนี้อีก21รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยให้เตรียมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งนายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งพักงานเจ้าหน้าที่8คนหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมที่ทำให้มีทารกเสียชีวิต14รายนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานสั่งพักงานบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน8คนรวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเลินเล่อหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต14รายโดยเบื้องต้นคาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากประกายไฟของเครื่องปรับอากาศอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่รายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามทั่วหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาเพียง2นาทีหลังเกิดเหตุโดยพยาบาลสามารถช่วยทารกออกมาได้เพียง1รายจากทารก15รายที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงไม่มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.
3: ำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำพลสัมพุทธานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่ผู้สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: ฉันบินหาหาบ่มีใครเน
1: ่เฮ้ยห้องกูใครบอกอย่าหากูเกิดมากูก็เห็นแล้ว
2: เฮ้ยมึงวางนั้นไม่ได้นะของเห็นเมื่อก่อนมึงอีกมันจะท้าโมท้าแหลมดูดิ
1: จำพ่อ

ากสายน้ำที่ก็มาจากเทือกยูมาลัยก็ลงมาสู่สารวินสายน้ำที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คนสองฝั่งแม่น้ำแล้วก็ริมฝั่งน้ำต่างๆธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการแข่งแย่งผลประโยชน์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นการถ่ายทอดออกมาในภาพของภาพยนตร์เช่นมือปืน2สารวินนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธรรมชาติแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสายน้ำนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องของชีวิตผู้คนที่ถ้าเราแย่งชิงผลประโยชน์แล้วก็รบกวนธรรมชาติแล้วก็เบียดบังออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มันก็น่าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าลงโทษนะฮะก็ดูจากที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเขาคงเห็นว่าเรามีการลบลาข้าวฟันยั่งชิงกันเยอะแยะมากมายก็สั่งกับเรื่องการลงโทษซะนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นไปเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะครับพอดีกำลังดูช่วงที่ผ่านมาดูวอลเลย์บอลนะฮะก็ดีใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยขำกับที่เขาบอกว่ากับไฟฟ้าของจีนหักโค่นเราก็นึกว่าอะไรอ๋อคนสูงใช่ไหมครับสาวจีนเขาสูงใช่ครับเราก็จะเสียเปรียบในรูปร่างแต่ว่าก็เอาชนะได้ด้วยทั้งจิตใจแล้วก็การรวมพลังกับความที่เรามีทักษะอะไรต่างๆที่ว่าเกมการเล่นต่างๆที่เราได้เอาชนะมาได้แล้วก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยกันแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะมาได้แล้วต่อไปจะไปโอลิมปิกแล้วใช่ไหมครับครับก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ดีใจด้วยก็ดูกันลุ้นกันอยู่มาช่วงค่ำตอนช่วงอ่านข่าวที่ผ่านมาเลยไม่ได้รับโทรศัพท์ต้องขออภัยนะครับตั้ง0816346452แล้วก็เมื่อสักครู่นี้จะขอเพลงของเนเน่จากทางไหนทางใต้ป่ะฮะผมก็หลับไปเหมือนกันบางพอดีหลับโทรศัพท์ไปก็กินข้าวไปด้วยแล้วก็ผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องที่เป็นหวัดก็อยากให้ได้ทานมะขามป้อมไปนะฮะปุ๊บทานเป็นประจำอยู่เสมอแต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อลูกใหญ่เลยนะฮะต้องไปซื้อหาลูก

การทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
2: เรียนพรอย่าผ่านในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ธรรมะรับอรุณก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกันด้วยดูซิว่าเรามีประเด็นอะไรต่างๆในสังคมใดที่จะสามารถมีธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันเราได้สัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเชิญพร
1: ครับประเด็นทางสังคมนะครับหลายสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีเรื่องของข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นนะครับกับป้าดานะฮะก็พิพาทกันนั่นแหละว่าเอ้ยเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเจ้ามรดกเนี่ยเขามอบให้วัดแต่ทายาทก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็ไม่น่าจะถูกต้องนะก็ไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็เรื่องของที่ดงที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องมีการพิสูจน์พูดง่ายๆทางทายาทเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางวัดก็ยืนยันบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ทางเจ้าของที่ดินในสมัยนั้นน่ะได้ทำเจตนาเนี่ยมอบที่ดินให้กับวัดไปแล้วนะฮะก็เป็นข้อพิพาทกันนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องพิสูจน์ความจริงกันต่อไปนะครับแต่ว่าคำถามที่จะมาถามจากประเด็นตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่สองประเด็นนั่นคือเรื่องของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยบุญกุศลของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนครับมันทำให้ชีวิตเรามีความปลอดโปร่งราบรื่นหรือทำให้ชาติหน้าเราเกิดเป็นอะไรอย่างนั้นหรอฮะเลยมีการถวายที่ดินให้กับวัดครับ
2: ที่ดินเนี่ยจัดเป็นเสนาสนะก็เรียกว่าเสนาสนะทานไม่ว่าจะเป็นที่ดินกุฏิอาคารวิหารคือมันจะไม่เหมือนกับของที่ใช้แล้วหมดไปเช่นอาหารถ้าอาหารเนี่ยเรากินทุกวันแต่วันนี้กินปุ๊บหมดละพรุ่งนี้ต้องหาใหม่กินใหม่แล้วก็หมดไปใหม่คือเป็นของสิ้นเปลืองหมดใช้แล้วหมดไปแต่ว่าพวกที่ดินคุณใช้วันนี้พรุ่งนี้คุณใช้ได้ต่ออีกแต่เหมือนแปลงนาเนี่ยนะก็จะเปรียบเทียบเรามีที่นาแปลงเฮ้ยแล้วเราปลูกข้าวก็ได้ข้าวปีนี้ได้ข้าวปีต่อไปปลูกอีกที่เดิมนี่แหละก็ได้ข้าวเพิ่มอีก10ปีได้10ครั้ง20ปีได้20ครั้งแต่ที่ดินแปลงเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่หมดไปได้เพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกันกับพวกของใช้แล้วหมดไปแต่ตรงนี้แหละที่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสพูดถึงการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดและการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในบรรดาทานทั้งหลายบรรดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของข้าวของใดๆเนี่ยนะเสนาสนะนี้ได้ผลมากที่สุดเพราะเหมือนกับว่าเรามีที่ดินให้เช่าแล้วก็เก็บค่าเช่าได้ตลอดเวลาเราบริจาคไปแล้วเราตายไปบุญเรายังได้ต่อเนื่องเพราะมีคนมาใช้แต่ทีนี้เงื่อนไขตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงก็คือการถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศเราไม่ได้ว่าเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ว่าประเทศไทยเราก็มีกฎหมายคุ้มครองไงคุณสมบัติกฎหมายคุ้มครองว่าโอเคถ้าที่ดินคุณบริจาคแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของสงฆ์นี่คือของหมู่คณะทั้งหมดนะหมู่คณะทั้งหมดนี่คือรวมถึงพระที่จะบวชวันพรุ่งนี้ด้วยนะหรืออุบาสกอุบาสิกาที่จะมาปฏิบัติธรรมเดือนหน้าด้วยนะเพราะว่าสงฆ์นี่คือหมู่หมายถึงไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะแต่หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีด้วยทั้งหมดเลยผู้ที่จะมาใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้อาคารหลังนี้กุฏิแห่งนี้ในการทำอะไรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้สองเนี่ยจึงมากที่สุดทีนี้อย่างไรก็ตามในความมากที่สุดของทานแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นต่อขึ้นไปอีกนั่นคือการสมาทานพระรัตนตรัยการสมาทานศีลการเจริญภาวนานี้ได้อันนี้สองเป็นพันเท่าล้านเท่ากว่าเสนาสนะทานอีกนะสินาสนะทานคือหมายถึงสถานที่เนาะทีนี้ประเด็นในเรื่องตรงนี้แหละที่ว่าพอมีข้อกฎหมายมาช่วยในการให้ของที่ได้รับเป็นของสงฆ์ในอยู่ไปต่อเนื่องไปเนาะมันก็มีตั้งแต่คดีอดีตการอะไรสนามกอล์ฟอัลไพน์คุณสมบัติ ตอนนั้นมาอยู่ปทุมธานีนั่นก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: เพราะว่าเรื่องเอกสารเนี่ยที่มันไม่เรียบร้อยมันก็เลยจะไม่มีข้อพิพาทกันแต่เจตนาของเขาเนี่ยสำเร็จแล้วคุณสมบัติเข้าใจแล้วเจตนาของผู้ให้เนี่ยสำเร็จแล้วเขาได้บุญเต็มแล้วคือไอ้เรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะได้บุญเต็มไหมคนถวายเนี่ยโอ้เขาได้บุญเต็มแล้วจบแล้วนี่คือเสร็จของเขาแล้วและเจตนาเขาตั้งไว้จบเลยอย่างนี้ทีนี้ลูกหลานต่อมาต้องบอกโอ้ยคุณพ่อเราคุณแม่เราบรรพบุรุษของเราได้มอบที่ดินแปลงนี้ไว้เราอนุโมทนาเราได้ต่อด้วยเราได้ต่อด้วยทีนี้ถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็ไม่ได้ส่วนนี้ต่อไปนั่นเองมันก็จบตรงนี้แหละดูอย่างสถานที่นะคุณสมบัติวัดเชตวันวัดเมรุวันเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีใครไปใช้นะคือเป็นโบราณสถานแม้แต่บวชก็ยังไม่ไปบวชที่นั่นเลยต้นโพ
1: ครับ
2: คนรุ่นสมัยนพระพุทธเจ้ามานั่งมาเทศแถวนั้นพอมันลบล้างไปอ้าวกษัตริย์องค์นี้นึกถึงพระพุทธเจ้าเอาไปเลยมาสร้างเจดีย์ไว้คนมาพระก็มาอยู่รอบเอ๊ะแต่ต่อมาก็หายไปอีกเสื่อมทรามไปอีกคนรุ่นต่อมามาเจออ้าวสมัยนี้เขาก็เลยรักษาให้เป็นโบราณสถานเราไม่ได้จะไปใช้ทำพิธีกรรมถวายอาหารพระสวดมนต์อะไรได้เหมือนก่อนไม่ได้เดี๋ยวที่วันชีตวันอย่างเงี้ย6โมงเย็นเขาก็ไล่หนีละก่อน6โมงเช้าก็ไม่ให้เขาเพราะเป็นโบราณสถานก็ไม่ได้ใช้งานตามเจตนาเดิมของผู้สร้างไว้คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่ว่าเจตนาเขาตรงนั้นเนี่ยมันสำเร็จแล้วไงบุญเนี่ยได้มากที่สุดในบรรดาส่วนของทานแต่ที่เป็นสิ่งของเข้าของเนาะนิทานที่จะสละออกที่ได้มากที่สุดคือธรรมทานธรรมทานที่เหนือขึ้นไปก็จะเป็นศีลเป็นภาวนาอย่างนี้นั่นเองทีนี้ตรงเรื่องกรณีข้อพิพาทนี้นะคุณโยนมันก็คงจะต้องดูตามข้อกฎหมายนะดูตามข้อกฎหมายว่าหลักฐานอะไรต่างๆเป็นยังไงแล้วก็มีใจประกอบด้วยพรหมวิหารสี่เนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าจะมุ่งหวังเอาแพ้หรือเอาชนะแกต้องแพ้ฉันต้องชนะฉันจะแพ้ไม่ได้ไม่ใช่จะมุ่งหวังอย่างนั้นแต่มุ่งหวังประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีจุดสักจุดนึงแหละคุณสมบัติที่มันจะวินวินกันนะถ้าบอกว่าเราจะมุ่งว่าฉันจะต้องชนะมันจะมองไม่เห็นจุดนี้แต่ถ้าบอกว่าเรามาหาข้อตกลงกันมีจิตประกอบด้วยเมตตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขามันจะมีข้อตกลงจุดหนึ่งที่จะลงตัวกันได้ทั้งสองฝ่ายและมีแน่นอนเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็แบบจิตเป็นกุศลทั้งคู่นะเพียงแต่ว่ามันสงสัยจุดนี้มันอะไรจุดนี้มันก็เลยถ้าประกอบด้วยพรหมวิหารสี่เนี่ยมันจะเข้าใจกันได้ตกลงกันได้นั่นเอง
1: ครับครับคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเจ้าของเนี่ยที่ดินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้แล้วเนี่ยถ้าไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อนิติบุคคลหรือว่าวัดเนี่ยมันก็จบแหละแต่ปัญหามันคือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางทะเบียนตรงนั้นแหละแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นการยกให้กับวัดหรือว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนแค่เพียงเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้เนี่ยถือว่าโอนไปแล้วนะฮะอันนี้มันก็เป็นจุดตัดในทางกฎหมายแล้วก็ทางคดีเนี่ยมันไม่เหมือนการโอนที่ดินของชาวบ้านอย่างสมมติถ้าผมจะโอนให้กับนายกนายขอเนี่ยผมบอกผมจะโอนที่ดินให้กับคุณเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อผมไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดแบบเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนั้นมันถึงเปลี่ยนแปลงแต่ในกรณีวัดหรือว่านิติบุคคลสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นก็คือว่าแค่แสดงเจตนาเนี่ยมันก็โอนแล้วนะครับมันก็เป็นที่ถกเถียงกันแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยโอนไม่โอนยังไงหรือว่าที่โอนเนี่ยมันต้องแบ่งครึ่งนึงก่อนเป็นสินสมรสหรือไม่นะฮะเจ้ามรดกเนี่ยโอนไปเกินส่วนของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นข้อต่อสู้ในทางคดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันก็คือความขัดแย้งหรือว่าข้อพิพาทเนี่ยระหว่างทายาทนะฮะกับทางวัดนะฮะแล้วจะทำยังไงฮะว่าถ้าเกิดอยากจะให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดสำหรับญาติโยมที่ต้องการสร้างบุญใหญ่ด้วยการยกที่ดินถวายวัดนะฮะควรทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตฮะ
2: อย่างที่คุณจงวนว่าเลย
1: กับลูกหลานในภายหลังนะฮะ
2: ใช่ๆตรงเอกสารนี่แหละต้องทำให้ดีเพราะว่าพอเราเจตนาดีอยู่แต่ว่าคนรุ่นต่อไปเราไม่รู้ไง ฉะนั้นถ้าเอกสารเนี่ยตรงนี้แหละคือข้อกฎหมายที่เข้ามาช่วยในการให้ลดข้อพิพาทต่างๆแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะคือจัดการเรื่อง paperwork เอกสารอะไรให้เรียบร้อยเลยก่อนที่เราจะเสียภาษีจากไปนะคือกฎหมายก็คุ้มครองอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเอกสารมันเรียบร้อยมันก็จะไม่มีข้อพิพาทอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมอบให้เป็นการสร้างวัดมอบให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันนี้ดีเลยแล้วทำการโอนให้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วให้กับคนที่เรามีศรัทธาแต่พอมอบให้ด้วยศรัทธาไม่มีข้อกังขาไม่มีความกังวลใจใดๆเราหวังเอาบุญก่อนนี้แต่เราให้ไม่ได้หวังเอาสร้างปัญหาแต่ไม่ได้หวังสร้างปัญหากับคนรุ่นต่อไปไม่ได้หวังสร้างปัญหากับวัดแต่หวังเอาบุญเอากุศลแต่หวังเอาความดีที่จะเกิดขึ้นจากที่ดินแปลงนี้ที่จะมอบให้เป็นสาธารณสมบัติเป็นศาสนสมบัติแล้วให้คนมาปฏิบัติธรรมให้คนได้มาถือศีลสร้างกุศลแต่ตั้งเจตนานี้มอบถวายให้แล้วก็ทำเอกสารต่างๆคือกายวาจาใจไปพร้อมเลยเอาใจเรามีเจตนาไปละเจตนาคือทางใจวาจาเรากล่าวออกให้ชัดเจนแต่ทั้งฝ่ายผู้รับก็คือทางวัดหรือทางบ้านเมืองแผ่นดินใดๆหรือมูลนิธิใดๆทั้งฝ่ายผู้ให้คือตัวเราเองญาติหรือลูกหลานที่จะร่วมอนุโมทนาด้วยนี่คือวาจาแล้วทางกายคุณลงเอกสารเปเปอร์ให้เรียบร้อยพอครบถ้วน3ทวาร3มิติกายวาจาใจแล้วบุญก็เต็ม3ด้านเลยแล้วก็ต่อไปด้วยลูกหลานก็ได้บุญต่อจากเราเป็นต้นเขาเก็บดอกเก็บผลเขาก็ได้บุญต่อด้วยนั่นเองเจ้าบ้าน
1: ครับแล้วแต่จริงๆก็ควรคุยกับทายาทคุยกันในครอบครัวให้จบก่อน
2: ใช่
1: ไหมครับก่อนที่จะยกอะไรให้กับสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือกับวัดไม่งั้นมันก็เกิดปัญหาในอนาคตถึงแม้เราจะคือเจ้าของกรรมสิทธิ์นะแม้สิทธิ์ขาดจะอยู่ที่เราแต่ถามคนในครอบครัวสักนิดหนึ่งดีกว่าที่มันจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะฮะข้อคิดเหมือนกันว่าคือตอนเนี้ยที่ดินมันอาจจะหรือทรัพย์สินใดๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีมูลค่ามากนักอีก20-30ปีไปมันอาจจะมีมูลค่ามากนะฮะก็คุยกับคนในครอบครัวแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดนะฮะก็คือต้องจบจากภายในว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะนี่คือแนวทางของคฤหัสถ์นะฮะแต่บางทีก็คุยยากนะพระอาจารย์ไม่ใช่คุยยากหรอกคุยแล้วก็ไม่ยอม
2: คือเป็นอย่างนี้ว่าการที่เราจะสละทรัพย์อันใดอันหนึ่งบุญสมบัติมันจะมีความตระหนี่อยู่ในใจการสละทรัพย์เนี่ยเพื่อกำจัดความตระหนี่ถ้าเรามีความว่าที่ดินมันต้องเยอะแยะแพงอาจจะทำคุณตระหนี่ในสิ่งนั้นเฮ้ยจะไม่ให้หรอกนั่นแหละความตระหนี่มันเกิดละ
1: ครับ
2: เรามีอาหารอยู่ในมือโอ้นี่ฉันจะเก็บไว้กินโอ้ฉันแล้วจะให้เหรอโอ้ฉันให้ไม่ได้เลยคือความตระหนี่แต่นี่ถ้าบอกว่าเราให้จุดที่ให้เนี่ยคือจุดที่ว่าโอเคฉันจะกำจัดความตระหนี่ที่อยู่ในจิตตรงนี้การกำจัดตรงนี้ออกไปได้เนี่ยโอ้นี่คือเป็นบุญไงบุญที่เกิดขึ้นในจิตนะไม่ใช่ว่าบุญที่เกิดจากสิ่งของนะสิ่งของเนี่ยมันก็เป็นสิ่งของนะแต่ว่าที่เกิดในจิตสำคัญเนี่ยคือละความตระหนี่เฮ้ยเราตระหนี่อยู่นะเนี่ยฉันไม่อนุโมทนาด้วยนี่ฉันจะเอาข้อนี้ฉันจะรักษานี่ฉันจะเก็บอันนี้ไว้ฉันจะยึดอันนี้ไว้นั่นคือความตระหนี่จริงๆเลยฉันไม่ให้แต่ถ้าเราคิดว่าโอเคให้เลยนี่คือกำจัดความตระหนี่เลย
1: ครับ
2: การกำจัดความตระหนี่ตรงนี้แหละนี่คือดีมากๆนะจุดประสงค์คือตรงนี้เพื่อกำจัดความตระหนี
1: ่ครับ
2: เพราะนั้นถ้าเรามีความตระหนี่ตรงไหนเรากำจัดมันตรงนั้นเลยคุณสมบัติหมายความว่าถ้าคุณหวงทรัพย์สินสมบัติอันไหนถ้าคุณแบบรักอันนี้มากให้อันนั้นเลยมีเรื่องที่ผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งเขาเล่าให้ประจันฟังนะของสมเด็จกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ที่นั่นมีชุดน้ำชาอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นของกำนันที่ได้มาจากเมืองจีนนะเนาะแล้วก็ใช้ทุกวันเลยกินดื่มชาใช้อะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าหวงชุดน้ำชาชุดนี้มากหวงก็คือหมายว่าใช้ทุกวันทำถึงอยู่เรื่อยนะปรากฏว่ามีคนเอาไปล้างพระอาจารย์จะไม่ได้ว่าเป็นสามเณรหรือใครเนี่ยแหละนะเอาไปล้างเสร็จปุ๊บมันแตกคุณสมบัติ
1: โอ
2: ้โหเขาเสียวหลังว่าเลยโอ้ยกูโดนแน่แล้วแบบคนทำแตกนะแต่พอท่านทราบว่า
1: ต้องดีแน่
2: ใช่พอท่านทราบว่าอ้าวแตกแล้วเหรอโอ้ยเบาเลยท่านบอก นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องมาหวงคอยดูแลสิ่งนี้แล้วมันแตกแล้วมันจบแล้วความเบาเกิดขึ้นในจิตทันทีเพราะนั้นถ้าเราตระหนี่ตรงไหนเนี่ยเราจะกำจัดความตระหนี่เราต้องกำจัดสิ่งนั้นออกไปก็คือให้ไปเลยสมมติเราจะคิดว่าเราจะให้มากหรือให้น้อยให้น้อยดีกว่าแต่ไอ้ที่มากเนี่ยคือส่วนที่เราตระหนี่อยู่นะเอางั้นให้มากถ้าคิดว่าจะให้น้อยหรือให้มากให้มากจ้ะ
1: ครับ
2: มันถึงจะเรียกว่าเป็นการกำจัดความตระหนี่นี่หลักการหลักการเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการพูดการสื่อสารภายในครอบครัวอันนี้ก็ต้องสื่อสารเจตนาให้ถูกต้องด้วยคือไม่ใช่ว่าสื่อสารถึงสมบัติว่ามากอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะตระหนี่ไงแต่ว่าเพื่อให้เกิดการกำจัดความตระหนี่แล้วให้อนุโมทนาบุญร่วมกันพูดไปในทางกุศลอย่างเงี้ยไอ้แนวโน้มคนที่จะมีศรัทธาด้วยคือว่าคนที่จะกำจัดความตระหนี่ได้เขาต้องมีศรัทธาแต่พอไม่มีศรัทธาเป็นเครื่องมือเนี่ยเขาจะกำจัดความตระหนี่ได้ยากตัวอย่างคุณแม่เนี่ยนะคุณแม่ให้บอกอะไรอ่ะก็ฉันศรัทธาของฉันน่ะเขาจึงกำจัดความตระหนี่ได้ง่ายแต่คุณลูกบอกโอ้ฉันไม่ให้อ่ะแล้วก็คุณลูกมีเครื่องมือคือศรัทธาน้อยจึงกำจัดความตระหนี่ได้ยาก
1: ครับพระอาจารย์ถ้าทำบุญหวังผลแล้วครับพระอาจารย์มันไม่ได้สละความตระหนี่เช่นเฮ้ยผมอยากจะขึ้นสวรรค์ผมอยากจะได้บุญผมก็เลยถวายที่ให้กับวัดถวายไอ้เงินให้กับวัดเนี่ยด้วยจิตตั้งต้นแบบเนี้ยอยากจะขึ้นสวรรค์ตัวเองก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วอยากจะหาความสงบเนี่ยพูดง่ายทำบุญหวังผลเนี่ยนะได้ไหมพระอาจารย
2: ์ถูกต้องคุณสมบูรณ์ทำบุญต้องหวังผลอันนี้พูดตรงๆเลยนะทำบุญต้องหวังผลแต่ผลอะไรแต่ผลขึ้นสวรรค์ผลนิพพานเราต้องหวังสิมันก็เราจะทำทำไมเข้าใจไหมแต่ถ้าหวังผลอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเช่นลดภาษีสองเท่าอย่างเงี้ย
1: หวังผลมีวัตถุประสงค
2: ์เช่นฉันต้องมีชื่อติดนะอย่างเงี้ยหรือว่าต้องประกาศชื่อฉันนะถูกคนอื่นยกย่องนะอันนี้มันคนละเรื่อง
1: ยกย่องสรรเสริญ
2: คนละอย่างเพราะว่าถ้าเราจะหวังผลที่ถูกต้องจริงๆก็คือเราต้องหวังผลว่าไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเงี้ยแล้วให้ทานกำจัดความตระหนี่นี่คือถูกต้องหวังผลที่ถูกต้องหวังผลที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแบบจิ๊บจ้อยแต่หวังผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วเรานึกถึงบุญของเราทุกครั้ง10ปีล่วงไปฉันเคยไปถวายอันนั้นฉันเคยให้อันนี้เราก็ได้บุญอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำบุญนี่ต้องหวังผลแล้วแต่หวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปดีกว่า
1: คุณ
2: ย
1: ิ่
2: งหวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปอย่าไปหวังผลแบบหยาบๆฉาบฉวยแค่มีชื่อแค่เขาจะประกาศให้แค่ลดภาษี2เท่ามันจิ๊บจ้อยมากแล้วลดภาษี2เท่าเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่เราให้ตั้งเยอะคุณจะไปหวังเอาตรงนั้นแต่ว่าคุณสละเงินตั้งเยอะอย่างเงี้ยนะมันค่าน้อยแต่ว่าเราหวังเพราะว่าพอเราหวังแค่นั้นปุ๊บเนี่ยจิตใจเรามันจะเศร้าหมองมันก็ยังตระหนี่อยู่ตระหนี่มันไม่หมดเต็มที่ไงแต่ถ้าเราหวังแบบเฮ้ยฉันเอานิพพานแล้วฉันสละออกนี่เพราะทานนี่ส่งผลคือเราสละไอ้ความตระหนี่เนี่ยนะส่งผลถึงนิพพานได้ฉันเอาตรงนั้นอานิสงส์ของทานเดียวกันเนี่ยนะปริมาณเงินเท่ากันเนี่ยไอ้อานิสงส์ของคนที่หวังแบบเอาลดภาษีหวังเอาเนี่ยได้น้อยกว่าอานิสงส์ก็ได้แต่ถ้าคนที่หวังเอานิพพานหวังเอาสวรรค์หวังเอาสิ่งดีๆอันนี้ได้อันนี้ส่งมากกว่าเนื่องเพราะจุดมุ่งหวังเขาไปคนละที่ไงมันสั้นมันยาวต่างกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือทำบุญหวังผลให้ประณีตยิ่งขึ้นไปถึงจะดีนั่นเองเดี๋ยวบ
1: อกครับก็ที่เขาบอกทำบุญหวังผลไม่ได้บุญนี่ก็ไม่จริงใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าผลที่เราจะหวังเนี่ยมันต้องเป็นไปในทางกุศลนะฮะไปในทางกุศลไปในทางที่ถูกที่ดีที่ชอบแต่ถ้าเกิดมีกิเลสครอบงำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บุญเต็มนึกออกไหมว่าคืออย่างเช่นทำบุญต้องการให้คนรู้จักหรือว่าสรรเสริญไปที่ยกย่องในสังคมมันก็น่าจะได้บุญใช่ไหมพระอาจารย์เพียงแต่ว่ามาไม่เต็มใช่ไหม
2: มันเศร้าหมองมีความเศร้าหมองในอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
1: ครับครับมาดูคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะครับถามทางออนไลน์นะครับแมวน้ำติดปีกถามมาฮะสมมติเช้าวันหนึ่งเราซื้ออาหารหรือของที่เราจะมาทานเองนะฮะแล้วเกิดระลึกได้ติดกระทันหันว่าอยากเอาน้ำนี้ไปถวายพระเอาอยากยามน้ำนี้ไปถวายแล้วก็อาหารมีชุดเดียวด้วยเป็นกับข้าว1ถุงเราควรนำกับข้าว1ถุงนั้นใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาต ระหว่างทางที่กลับบ้านหรือไปให้แม่ทานที่บ้าน อยากทราบว่าอานิสงส์ผลบุญเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันหรือไม่นะฮะรบกวนพระอาจารย์ช่วยเมตตาไขข้อสงสัยให้หน่อยครับ
2: โอเคบอกได้ปันธงเลยตรงนี้คุณสมบัติเราดูสมการก่อนนะสมการชีวิตเราดูสมการสมการที่จะเรียกว่าได้อานิสงส์ของบุญมากมี2ส่วนนะส่วนที่เป็นผู้ให้นะผู้ให้กับตัวเราคุณแม่นานติปีก็จะมีของอยู่คุณมีใจธรรมคุณมีของเรียกว่าทายธรรมที่เราหาได้มาโดยบริสุทธิ์ใจเนาะมีจํานวนเท่านี
1: ้
2: ครับแล้วของเรามีแล้วอย่างที่2ศรัทธาคุณมีมั้ยคุณแม่นานติปีบอกมีศรัทธาศรัทธาฉันเนี่ยมีอยู่แล้วเลยตอนนี้เลยมาตัดสินใจว่าจะเอาให้ใครถ้าศรัทธาของเราก่อนระหว่างและหลังนี่คือของผู้ให้ของเรามีแล้วและสองสมการที่สองคือส่วนของผู้รับส่วนของผู้รับผู้ให้มีศรัทธานะผู้รับส่วนที่สองเนี่ยมีราคาโทสะโมหะน้อยหรือมากแต่ถ้ามีราคาโทสะโมหะมากอันนี้ก็จะได้บุญน้อยก็คือจะสมการมันจะไม่ดีแต่ถ้ามีราคาโทสะโมหะน้อยอันนี้สมการจะดีแต่ตัวคูณมันจะมากตัวคูณจะมากเพราะนั้นตัวคูณฝั่งของผู้ให้คือศรัทธาตัวคูณฝั่งของผู้รับคือการไม่มีกิเลสการไม่มีกิเลสการมีกิเลสน้อยหรือมากนั่นเองสลับกันนั่นเองแล้วนี่คือตัวแปรตัวคูณของสองฝั่งสมการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วผู้รับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยสมมติเราไม่รู้ก็เอาตัวแปรคงที่แล้วกันนะกับแม่เราก็ไม่รู้ว่าแม่เรามีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยก็อาจจะรู้นิสัยกันอยู่นะก็แม่เนาะอย่างไรก็ตามถือว่าตัวแปรนี้เท่ากันละกันระหว่างประสงค์กับแม่ของเราสมมตินะสมมติเท่ากันตัวคูณตัวฝั่งของผู้รับหรือฝั่งของผู้ให้นี่คือตัวแปรที่สำคัญที่สุดแต่ว่าผู้ให้ตัวคูณของคุณเนี่ยคือศรัทธาเนี่ยมันมากหรือน้อยตรงไหนถ้าเรามีศรัทธามากในการเดียวฉันขอถวายพระก่อนละกันวันนี้เรามีศรัทธาตรงนี้มากไม่ว่าพระองค์นั้นจะเป็นใครก็ตามเราควรจะให้ตรงนั้นตรงที่เรามีศรัทธามาแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเอ้ยแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยเอาข้าวนี้ให้แม่ดีกว่าเรามีศรัทธาตรงนั้นแสดงว่าเรามีศรัทธาในแม่ของเราเนี่ยมาเรามีศรัทธาในแม่ของเรามากเราให้แม่เลยคุณแม
1: ่ครับ
2: คำว่าศรัทธามากเนี่ยเราจะดูยังไงคุณสมบัติมันจะปรากฏออกมาในรูปของความคิดศรัทธาความเพียรอะไรพวกนี้นะมันจะปรากฏออกมาในรูปของเสียงในหัวความคิดถ้าเรามีศรัทธาไปทางไหนความคิดตรีตรึกจิตใจเราจะน้อมไปทางนั้นหมายความมันก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวมีความคิดมีคำอธิบายวางนี้แล้วกันมีเสียงในหัวที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆที่เราน้อมจิตไปสมมติว่าถ้าเราน้อมจิตไปทางพระอย่างเงี้ยนะเราก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยท่านคงยังไม่ได้ฉันข้าวอะไรท่านก็คงตอนนี้เวลาก็เหมาะสมว่าเรามีของอยู่แต่ความคิดประเภทนี้มันจะขึ้นมา
1: ครับ
2: เป็นเสียงในหัวบ้างเป็นความคิดที่เป็นเรื่องเล่าในสตอรี่ที่เราเมคขึ้นมาเลยจากอะไรเนี้ยศรัทธาที่เรามีแต่ถ้าเรามีความคิดนะที่มันโผล่มาบอกว่าเออแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเออหรือที่บ้านเรามีกับข้าวคือมันจะมีสตอรี่นะถ้าสมมติเราจิตน้อมไปทางพระเนี่ยมันอาจจะมีกับข้าวที่บ้านเราจะทำให้แม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ของนี่เดี๋ยวพระท่านเดินไปแล้วเราก็จะมีสตอรี่มีความคิดอะไรที่เกี่ยวข้องไปในทางที่จะน้อมไปในทางจะให้ประสงค์นี่คือกรณีนั้นแต่ถ้าบอกว่าเรามีจิตน้อมไปในทางแม่เรามีศรัทธากับแม่เราเนี่ยเราก็จะมีความคิดประเภทที่นึกถึงแม่ขึ้นมามากกว่าเช่นกับข้าวบ้านเราไม่มีแม่เราคงยังไม่ได้กินอะไรพระท่านคงจะมีใครใส่บาตรอะไรแล้วเยอะแยะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเจอกันอีกเงี้ยมันจะมีสตอรี่แบบนี้ขึ้นมาเราดูตรงนี้ว่าศรัทธาเราน้อมไปทางไหนเพราะฉะนั้นดูความจริงของเรานั่นเองดูความคิดที่นี้ถ้าความคิดมันตีกันนะท่านตรงนี้เขาถามมาได้ไง
1: ตัดสินใจยังไม่ได้
2: แสดงว่าคุณมีศรัทธาพอๆกันแสดงว่าคุณมีศรัทธาในแม่ก็พอๆกันแต่ที่คุณมีศรัทธาในพระองค์นี้ที่กำลังเดินมาก็เลยมาถามว่าไอ้เนี่ยนี่สองไหนมันมากกว่ากันแสดงว่ากรณีแบบนี้คุณสมบัติทำตรงไหนก็ได้เพราะเรามีศรัทธาเท่ากันหมดไงเราทำตรงไหนก็ได้ความคิดอันไหนก็ถูกหมด
1: ครับ
2: ถูกเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาเท่าๆกันไม่มีผิดเลยนะคุณจะทำในแม่แล้วถ้าจะมีคุณบอกนี่พระไม่ได้ฉันข้าวไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าศรัทธาเราเต็มตรงนี้ หรือถ้าเราจะบอกเอ้ยทำบุญในพระเรามีความคิดอย่างเงี้ยพอๆกันนะสมมุตินะศรัทธาพอๆกันเราก็เลยทำถวายพระไปแล้วกลับบ้านแล้วแม่ไม่มีอะไรกินมันจะมีความคิดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาพอๆกันไอ้เสียงที่มันมาบอกว่าเอ้ยดูดิแม่ไม่ได้กินข้าวเออดูดิพระไม่ได้ฉันอะไรเนี่ยมันคือมารคุณชวนมันเป็นเสียงของมารมารจะมาล้างผลาญความดีทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทั้งที่เรามีศรัทธาทั้งสองฝ่ายเท่ากันนะ
1: ครับ
2: เรามีศรัทธาในพระสงฆ์เท่ากันกับที่เรามีศรัทธาในคุณแม่ถ้าเท่ากันเสร็จปุ๊บแต่มารได้ช่องตรงนี้มันก็เลยมาพูดตัดเสียงในหัวเราไม่ใช่ว่ามาจากศรัทธาอย่างเดียวคุณสมบัติมาจากเสียงของมารด้วยเพราะมารจิตเรายังมีกิเลสอยู่มันได้ช่องตลอดเวลามันจะหาช่องตลอดเวลาในการที่จะให้เราเสียกำลังใจพูดให้เราแบบว่าเศร้าหมองไปบุญเราได้ไม่เต็มดีนี่เพราะฉะนั้นในกรณีที่ว่าถ้าเรามีศรัทธาสองฝ่ายเท่ากันทำตรงไหนก็ได้ไม่มีผิดเลยไอเสียงในหัวที่มาบอกว่าเอ๊ะตรงนั้นนี่ตรงนั้นไม่ดีนี่นั่นนี่หยุดมันเลยคือหยุดมันเลยนี่หมายว่าเราคิดใหม่ในทางที่ว่าเออก็ฉันทำแล้วฉันสละแล้วนี่คือของดีฉันมีศรัทธาเท่ากันทำตรงไหนฉันไม่ผิดเจ้าจงเงียบไปซะนั่นคือกิเลสเราไม่ฟังมันเราไม่คุยกับมันให้มันเงียบไปนั่นเองเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ดูตรงศรัทธานั่นเองนะเรื่องศรัทธานี่คือสมการตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่เราต้องดูแล้วถ้าเท่ากันทำตรงไหนก็ไม่มีผิดแล้วถ้ามันจะมีอะไรมาขวางนั่นคือเสียงของมันไม่สนใจเพราะเราที่เราทำนั่นคือเราดีแล้วนั่นเอง
1: ครับครับครับนี่คือเรื่องของการให้นะครับให้มันอยู่ที่ศรัทธาศรัทธามากศรัทธาน้อยศรัทธามากก็ถือว่าได้บุญมากใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามีจิตที่จะให้
2: ใช่ใช่ใช
1: ่นะฮะแล้วก็จิตที่ให้ก่อนขณะแล้วก็หลังด้วยนะครับ3จุดเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เราก็มีการสื่อสารในแนวทางนี้อยู่ตลอดเวลานะครับในรายการธรรมารัตน์ปรุณเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงทราบไปแล้วนะฮะอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงฮะคำถามเรื่องการแต่งกายกับการผิดศีลข้อหามุสานะครับเรื่องนี้ดูก้ำกึ่งมินเมงนะครับไปสู่การผิดศีลได้อยู่อันนี้ถามโดยท่านผู้ฟังนะครับคำถามที่ว่าคำว่าแต่งเนี่ยก็คือแต่งภาพก็คือเสริมสร้างเพิ่มเติมบิดเบือนไปจากความเป็นจริงถ้าภาพมืดแล้วไปปรับแสงให้เกิดความสว่างคมชัดพอรับได้จะเป็นการแก้ไขในทางเทคนิคแต่ถ้ากรณีคนอ้วนมาแต่งภาพให้ดูผอมเพรียวเพื่อให้อีกฝั่งนึงอ่ะเข้าใจว่าตนเองผอมเพรียวระดับนี้ดูว่าจะแต่งเกินความจริงไป อย่าว่าแต่กรณีไม่สวยทำให้สวยพูดถึงกรณีดูดีแล้วทำให้แย่ก็ลักษณะเดียวกันอย่างถ้าสตรีหน้าตาดีแต่ไม่อยากให้ใครมาติดต่อรังควานก็ส่งภาพตัวเองแต่ตัวผิวกระดำกระด่างมีริ้วรอยเปลี่ยนรูปร่างแบบนี้กล่าวได้ว่าพูดผิดทำให้ผิดต่อความเป็นจริงได้หรือไม่ครับอาจารย
2: ์โอเคเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในข้อมุสาวาทข้อมุสาวาทมุสาวาทคือการจงใจกล่าวให้ผิดต่อโลกใจคำนี้โลกนี่คืออะไรโลกนี่ก็คือเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์นี่คือโลกเนาะหมายความว่าเห็นบอกไม่เห็นอันนี้คือผิดเต็มไม่เห็นบอกเห็นอย่างนี้ไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนะกินบอกไม่ได้กินไปบอกไม่ได้ไปไม่ไปบอกได้ไปอย่างนี้เป็นต้นคิดบอกไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้คิดบอกคิดอย่างนี้นะอันนี้คือการผิดศีลมุสาวาทผิดมุสาวาททีนี้ถัดมาที่ประเด็นท่านผู้ถามคุณถามไถ่เนี่ยนะก็ถามประเด็นนี้มาดีมากเอาแล้วเอาแค่ว่าเราแต่งให้มันสวยนั้นมันเพี้ยนจากความเป็นจริงนะเพี้ยนจากความเป็นจริงไม่สวยทำให้สวยได้ถูกปะไม่สวยทำให้สวยมันเขาแต่งหน้ากันนะคุณโจนเห็นปะนี่เขามาลง TikTok หรือลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบคือตอนไปงานนี่หูหน้าหูตาโอ้โหคิ้วหูทรงผมผิวโอ้โหโมทุกอย่างนี่ใช่ปะพอกลับมาปุ๊บถอดหน้าสดออกโอ้โหโถคนละคนนี่ทำไมตาตีอย่างนี้ทำไมคิ้วไม่มีอย่างนี้เขาโครงหน้าอะไรเปลี่ยนไปอันนี้คือการแต่งหน้าเลยคุณผู้ชมการตกแต่งประดับประดาทัดทรงมาลาให้สวยให้งามเนี่ยเป็นเรื่องของกามซึ่งคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนน่ะเขาทำได้แต่คำว่าทำได้นี่คือหมายว่าคนที่รักษาศีล5เนี่ย เขาจึงต้องมีการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประดึงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวถ้าคุณไม่ได้รักษาศีล8ทำได้ข้อนี้ทำได้ไม่มีปัญหาคือแค่รักษาศีล5นะถ้ารักษาศีล5คุณแต่งหน้ามกยังไงให้มันสวยทำเอาเลยนะรวมถึงหัตถการใดๆด้วยซ้ําอ่ะอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ผิดศีล5นะแต่ผิดศีล8โอเคมั้ยผิดศีล8
1: ครับ
2: ทีนี้ที่ท่านผู้ถามคุณถามใดเนี่ยถามถึงกรณีของดิจิตอล
1: ครับ
2: ว่าคุณแต่งภาพก็เหมือนกันน่ะเหมือนแต่งตัวเหมือนแต่งภาพเหมือนแต่งตัวนะเช่นคุณจะเพิ่มเงาตรงนี้เพิ่มแสงตรงนี้ปรับโครงหน้านี้ให้ลดลงแต่งรูปนะแต่งรูปเหมือนแต่งหน้าทีนี้แต่งหน้าทัดทรงประดับประดาเปลี่ยนแสงสีเหมือนกันทีนี้ฮาร์ดแวร์หมายว่าทางโลกเราคุณจะแต่งหน้าคุณก็แต่งได้เท่าที่มันแต่งได้เอางั้นนะแต่งเท่าที่มันแต่งได้คุณสมบัติน่าจะเข้าใจคือแต่งเท่าที่มันแต่งได้แต่ตามที่มันจะดูได้
1: แล้วแต่งให้ยังเหลือเข้าโครงเดิมใช่ไหมอาจารย
2: ์คือแบบนี้มันมีข้อจำกัดของความเป็นร่างกายมนุษย์นะเนาะ
1: ครับ
2: เช่นสรีระอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ครับ
2: สรีระหรือผิวหรือเข้าโครงหน้ามันแต่งได้พอระดับหนึ่งมันไม่ได้แต่งแบบคนละเรื่องแบบหนังคนละม้วนคนละรูปอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ได้ไงในทางร่างกายของเราใช่ไหมแต่ว่าในทางดิจิตอลเนี่ยมันทำได้อยู่ในทางดิจิตอลเนี่ยคุณเอาหน้าคนนั้นมาป่าใส่หน้าคนนี้
1: ครับ
2: โดยที่เขาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นอันนี้คือผิดเอาใหม่นะสมมติเอาหน้าคุณทรงพลมาใส่เบ้าหน้าของพระแล้วก็บอกว่านี่คุณทรงพลบวชมาแล้วอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่
2: อย่างเงี้ยผิดละอย่างเงี้ยผิดเข้าใจไหม
1: ครับ
2: แต่ถ้าแต่งแบบให้พร้อมให้อ้วนให้สูงอันนี้พระอาจารย์ว่าคือมันก็แต่งตัวแหละเหมือนแต่งตัวไม่ผิดอะไรแต่ถ้ามาตัดแปะแบบสื่อสารคนละอย่างเลยอ่ะก็จะเป็นพวกเฟคนิวส์ทั้งหลายอ่ะนะหรือเอาภาพดารามาทำเป็นโป๊ะๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ไปทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยอันนี้คือผิด
1: ครับ
2: มันคนละอย่างกันเพราะดิจิตอลมันได้เกินเบอร์กว่าโลกที่เขาทำกันมากเกินไป
1: ใช่ไหมใช่ครับ
2: มันจะมีข้อจำกัดของทางฮาร์ดแวร์ทางร่างกายที่เราทำได้ระดับหนึ่งแต่ในด้านดิจิตอลเนี่ยมันทำได้มากกว่าถ้าเกินเบอร์นั้นถือว่าเป็นมุสาวาทละเกินเบอร์นั่นถือว่าเป็นมุสาวาทแต่ว่าถ้าแต่งสวยๆปรับแสงเงาให้พร้อมเปรี้ยวพระอาจารย์ว่าไม่เป็นไร
1: ครับ
2: คือมันก็เหมือนกับแต่งหน้าแหละไม่สวยก็ทำให้สวยได้แต่งหน้าก็เหมือนกันนะทีนี้ที่จะไม่เหมือนกันก็คือว่าเอารูปคนอื่นมาลงบอกเป็นรูปตัวเราเองอันนี้คือไม่ใช่บอกว่าใช่อันนี้ผิดแน่นอน
1: ครับ
2: เช่นคุณจงพลเอารูปคุณปัญญาเนี่ยมาลงบอกอันนี
1: ้
2: ผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแต่นั่นเป็นรูปคุณปัญญาเนี่ยมันก็จะผิดไม่ว่าจะผิดเพราะว่าใช่บอกไม่ใช่ไม่ใช่บอกใช่เนี่ยนะ
1: ครับ
2: ประเด็นเคสนี้คืออย่างนี้แล้วก็คนที่ยังเขาเรียกว่าอยู่ในโลกนะคุณสมพลยังมีการยังยินดีในความสุขทางตาทางหูการแต่งการทำให้สวยเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาก็ใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับคนที่รักษาศีลแปดแล้วหรือศีลพรหมจรรย์แล้วเช่นพระหรือชีอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้มาแต่งหน้าแต่งอะไรแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาของเขาละก็คนละอย่างกันนั่นเอง
1: ครับนี่คือเรื่องของการแต่งเสริมเติมแต่งนะฮะคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมพระอาจารย์มันคือกิเลสอะ ที่มันมีอยู่ในตัวเราคือมนุษย์เราตื่นมาปุ๊บก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ส่องกระจกนะฮะส่องกระจกก็ไม่มีใครอยากจะเห็นตัวเองในสภาพที่ย่ำแย่หรือไม่ดีใช่ไหมฮะก
2: ็
1: อยากให้ตัวเองดูดีในสายตาทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นบางทีไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็ไม่อยากโซมอ่ะก็อยากจะดูดีตรงนั้นถือว่าเป็นกิเลสไหมพระอาจารย์มันทำให้จิตเศร้าหมองไหมฮะพระอาจารย
2: ์ใช่อันนี้เป็นกิเลสคุณวังเรียกว่ากามกิเลสกิเลสที่มันเป็นในทางกามซึ่งสำหรับคนรักษาศีล5ผู้ที่ยังครองเรือนพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เลยคือผู้ยังบริโภคกามอยู่ผู้ที่ยังยินดีในความสวยงามอยู่ก็จึงเป็นธรรมดาของผู้ที่จะบริโภคกามว่าจะต้องแต่งให้สวยต้องทำให้มันดูดีต้องโมะหน้าบ้างต้องหวีผมบ้างเนี้ยต้องแต่งตัวบ้างต้องพรมน้ำหอมบ้างอันนี้ก็ธรรมดาของผู้ยังครองเรือนอยู่อย่างนี้นะ
1: ครับ
2: แต่สำหรับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราจะไม่ได้หาความสุขทางตาทางหูอย่างนั้นละเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ตกแต่งร่างกายทัดทรงประดับประดา ด้วยของหอมเครื่องประดับผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจะเว้นการจากด้านนั้นพระอาจารย์หนึ่งคุณสมบัติเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยตอนบวชมาใหม่ๆเลยนะวันแรกเลยวันแรกบวชมาอยู่วัดบวรตึกเก่านี่เขาทุกข์ไปแล้วนี่ตื่นเช้ามาปุ๊บเข้าห้องน้ำปุ๊บนี่คือห้องน้ำพระมันจะเป็นกระจกเล็กๆนะมันจะไม่ได้กระจกใหญ่ๆกระจกเล็กๆนี่เราก็มองดูวันนี้เราจะแสกซ้ายหรือแสกขวาดีนะเอ้าไม่ต้องแสกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมมันโกนเตียนๆหมดแล้วเข้าใจไหมแต่ทำไมก่อนนั้นต้องคิดเพราะว่ากลัวผมร่วงสมัยก่อนตอนก่อนบวชเนี่ยเมื่อวานเราแสกซ้ายวันนี้เราเดี๋ยวกลัวมันจะผมร่วงนะก็ต้องแสกขวาถ้าเมื่อวานแสกขวาวันนี้ต้องแสกกลางอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
2: ก็เลยต้องแบบมาคอยคิดเรื่องนี้เพราะว่ากลัวไม่กลัวเราไม่หล่อกลัวเราดูไม่ดีอย่างนี้นะก็เพราะเรื่องกามไงเรื่องความสุขทางตาทางหูแต่พอเป็นพระปุ๊บโกนผมปุ๊บคุณไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยโอเวอร์เฮดเราน้อยลงไปเลยมันก็เลยตัดเรื่องนี้เรื่องทางกามออกไปเลยนี่เห็นปะ
1: ครับนี่เป็นเรื่องของกิเลสนะเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือคารวาสนะถ้าปรับให้มันลดลงได้เนี่ยก็เป็นผลดีกับตัวเรานะเพราะว่าคาดเรื่องคือเรื่องของคารวาสนะครับอาจารย์คือจะให้บริสุทธิ์ 100% อะไรมันยากครับเพราะว่าผัสสะที่มีอยู่ภายนอกเนี่ยมันโน้มใจเราเนี่ยให้ไปในทิศทางนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ยั้งจิตยั้งใจให้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะต้องตรึกตรองตัวเองในทุกๆวันมีสติในทุกลมหายใจนะครับอ่ะมีเรื่องอื่นๆอีกนะฮะก็คือว่าจริงไหมครับคือดวงชะตาฟ้ากำหนดเขาเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นไปตามชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วจริงไหมพระอาจารย
2: ์กรรมคือการกระทำถ้าเราสามารถกำหนดการกระทำบางส่วนของเราเนี่ยได้คือถ้าความเชื่อนะความเชื่ออย่างนี้อันตรายนะคุณสมบัติความเชื่อที่ว่าอย่างนี้ว่าคือถ้าเรากำหนดไม่ได้หรือมันกำหนดไว้แล้วอย่างเงี้ยทุกอย่างกำหนดไว้แล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ความเชื่อนี้อันตรายคือจะว่าผิดเลยก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขากำหนดไปแล้วแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะวันนี้คุณจะทำอะไรแล้วก็นอนอยู่บ้านแล้วก็ขี้เกียจนะคุณก็เล่นมือถือทั้งวันเหรอแล้วคุณก
1: ็
2: กินทั้งวันแล้วก็นอนอย่างเงี้ยคุณก็อ้วนดิแล้วกับชะตาคำฉันกำหนดไปแล้วอย่างเงี้ยเราพูดอย่างนี้ไม่ได้ความคิดความเชื่อมุมมองแบบนี้มันจะทำให้เรามีแนวโน้มในการไม่สร้างความดีไม่ทำอะไรความคิดนี้อันตรายมากก็จะหมายว่าตามเราเกิดมาตามกรรมเราชดใช้กรรมคำพูดเนี้ยอันตรายมาก
1: ครับ
2: เพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มไปอย่างที่ว่าไม่ทำอะไรก็กำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็ชีวิตฉันกำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็มันก็แก้อะไรไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้เงี้ยผิดเพราะจิตเราจะมีแนวโน้มไปอย่างนั้นจริงๆทุกคน
1: ครับ
2: จริงๆถูกคืออะไรที่ถูกคือเราทำกรรมใดเราจะได้รับผลของกรรมนั้นเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกมีกรรมนะกรรมเนี่ยคือการกระทำของเราเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราทุกข์อยู่คุณก็ทำกรรมดีนี่เราจะมีกรรมดีเป็นที่พึ่งของเราความเชื่อแบบนี้ความเชื่อที่ว่าเราทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความเชื่อนี้ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ถูกทำไมอ่ะเพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มในการทำความดีคุณก็เพียรเด็กคุณจนอยู่เนี่ยขยันหมั่นเพียรนะรู้จักรักษาเงินไม่คบเพื่อนชั่วขยันขันแข็งทำไมอ่ะก็เพราะเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมไหนกรรมดีคุณก็จะขยันขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความเชื่อนะว่าชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันก็ทำอะไรไม่ขึ้นก็หาเช้ากินค่ำไปแล้วก็แบบจิตใจพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันมองหรือการคิดอะไรมันจะไม่แจ่มแจ้งนะมันคิดอ่านการงานใดๆมันจะยากมันจะตันตึกอยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีความเชื่อมุมมองว่าเฮ้ยทำกรรมดีได้ดีนะทำกรรมชั่วได้ชั่วนะเพราะฉะนั้นฉันขยันขันแข็งมันจะเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์สินได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรามีความเชื่อแบบนี้แนวโน้มจิตเราก็จะขยันขันแข็งเราจะมองมุมอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นโอกาสเราจะมีความกล้าในการที่จะลงมือทำจิตใจมันจะเป็นคนละแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมมองที่เราต้องวางให้ดีวางให้ดีคือให้มีความเชื่อมีมุมมองความเชื่อคือศรัทธามุมมองคือทิฏฐิเนาะว่า ทำกรรมดีได้ดีผมช่วยได้ช่วยถึงจะถูกไม่ใช่ว่าชะตากรรมกำหนดไว้แล้วไม่จริงพรหมลิขิตไม่จริงคำว่าไม่คำว่าพระอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่จริง 100% มันก็มีส่วนอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่โดยส่วนเดียวเพราะนั้นถ้าเราพูดคำนี้ไปเลยเนี่ยเราจะพูดผิดอ่ะเพราะว่ามันไม่ 100% ก็มีส่วนที่เรากำหนดได้ชีวิตของเราทำได
1: ้
2: แล้วถ้าจะบอกว่าชีวิตฉันทำได้อย่างเดียวก็พูดได้ไม่ 100% เพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วอย่างเช่นเอาอย่างที่กำหนดไว้แล้วนะอย่างเช่นตอนเนี้ยถ้าผู้ฟังมาเกิดในยุคนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีอายุได้แค่ประมาณ100 ปีมันเพราะยุคนี้มันกำหนดไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราจะอายุ20,000 ปีมันคุณจะมาเกิดยุคนี้ไม่ได้คุณต้องไปเกิดยุคที่มนุษย์มีอายุ20,000 ปีอันนี้เขากำหนดไว้แล้วแล้วทุกวันนี้มันมีโรคเยอะเดี๋ยวคุณเป็นมะเร็งบ้างเดี๋ยวคุณก็เป็นโควิดบ้างโควิดหายไปแล้วก็กลับมาอีกบ้างเดี๋ยวโควิด35อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาก็เขากำหนดเนี่ยยุคนี้มันเป็นอย่างนี้เขากำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาเจ็บมาป่วยแล้วคุณก็ต้องโดนบางทีคุณก็โดนคุณก็เลี่ยงไม่ได้อันนี้คือเขากำหนดไปแล้วแต่ว่าฉันจะไม่เป็นมันก็ไม่แน่บางคนก็เป็นเพราะฉะนั้นบางอย่างมันกำหนดไปแล้วบางอย่างเรากำหนดเองได้เพราะฉะนั้นจึงพูดกลางๆตรงนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่มีบทเพียรชนะรัฐกลุ่มรับข้าวคุณสมบัติแล้วก็จะบอกว่าทำกรรมอะไรก็ได้กรรมนั่นแหละได้ผลของกรรมนั้นเราต้องเชื่ออย่างนี้ทำกรรมใดได้รับผลของกรรมนั้นผลมันจะออกมาแบบไหนแล้วแต่ยุคบางยุคเขากำหนดไปอย่างนี้บางยุคกำหนดไว้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งประเด็นก็ตามยุค

0: วันนี้พรุ่งนี้คุณจะไปเก็บเกี่ยวอะไรมันต้องมีเวลาที่เหมาะสมของเขาท่านหมายจะมากำหนดว่าวันนี้จะเก็บพรุ่งนี้จะเกี่ยวอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันจะมีเวลาที่เหมาะสมที่ถ้าเมื่อเราทำไปผลจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ากรรมดีเนี่ยต้องได้ผลดีนะกรรมดีเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยมันก็จะมีเวลาของเขาตามเวลาที่เหมาะสมที่ผลดีนั้นจะเกิดบางทีเราก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเมตตาอาศัยอุเบกขาแต่ทำความดีนั้นไปเรื่อยๆประเด็นคือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวตอนที่มันยังไม่ออกรวงเนี่ยยังไม่ได้เกิดผลเอาสมมติปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยนะปลูกทุเรียนคุณปลูกทุเรียนปี2ปี3ปีถ้าที่ได้ยินมาน่าจะปีที่6หรือปีที่เท่าไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวผลได้นะไม่ได้ว่าได้ผลทันที
1: แต่ระยะเวลาของมัน
0: มีเวลาของเขาใช่เป็นหลายปีนั่นน่ะหลายปีอะไรพวกต้นยางเงี้ยต้อง6ปีอย่างเงี้ยกว่าคุณจะกรีดยางได้ถ้าเราไปเอาเขาตั้งแต่ตอนปีแรกเลยคุณก็ได้แค่ยอดมันมาจิ้มแจ่วกินก็แค่นั้นแหละเข้าใจมั้ยเพราะต้นมันยังอ่อนอยู่ต้นมันอ่อนอยู่กินยอดผักมันแล้วมันได้ค่านิดเดียวกินมื้อเดียวไม่อิ่มด้วยซ้ำแต่ถ้าเราอดใจรออดใจรออดทนมีอุเบกขาสร้างเหตุที่ถูกต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยพอมันออกผลมาเนี่ยนะคุณหนุนโอ้มันน่าประทับใจเห็นออกผลมาเป็นทุเรียนให้ได้เราได้กินโอ้ลูกใหญ่ๆหวานๆอย่างนี้เป็นต้นนะเอาข้าวมาโอ้โหเป็นหลายๆกิโลต่อหนึ่งรวงหนึ่งฝักอย่างนี้ให้ได้เห็นเนี่ยมันดีใจมันผลมันมากกว่า
1: ครับ
0: ผลที่เราอดทนรอเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ดีงามกว่าแต่จึงในตามพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากเรื่องกรรมดีทำดีได้ผลดีแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องความอดทนเรื่องการมีอุเบกขาทำตามระบบแต่ทำตามระบบความอดทนได้ก็ต้องมีศรัทธาอย่างเงี้ยเราไม่เห็นผลเลยแต่คุณต้องรดน้ำนะคุณต้องพรวนดินนะคุณต้องมั่นใจว่ามันจะออกผลนะทำอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นผลเลยนะตรงนี้เราต้องอาศัยความอดทนอาศัยศรัทธาเราจึงจะไปได้ทีนี้ผลที่มันออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นผลอันยิ่งเป็นผลที่ดีเป็นผลที่น่าดื่มด่ำน่าประทับใจนั่นเองเห็นป่ะ
1: ครับอาจารย์ครับความตายเป็นส่วนหนึ่งของเวรกรรมหรือผลกรรมที่ได้ทำไว้ไหมครับตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือชาตินี้เพราะทุกคนต้องตายอยู่แล้วนะครับแต่ตายช้าตายเร็วมันเป็นผลของเวรกรรมที่ทำมาหรือเปล่าตายทุกทรมานตายแบบสบายๆนะฮะมันเกี่ยวกับเวรกรรมไหมฮะ
0: เยี่ยมันก็จะมีทั้งสองแบบเราจะมีทั้งสองแบบพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบแรกก่อนว่ากรณีของท่านเคสเลยที่มีเคสคือพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นพระมหาโมคคัลลานะในกุศลเป็นพระที่มีฤทธิ์มากที่สุดเลยนะในบรรดาพระสงฆ์ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านแบบสุดยอดถามว่ามีฤทธิ์ขนาดนั้นยังถูกลอบฆ่าตายแล้วเวลาตายของท่านเนี่ยไม่ได้ตายธรรมดาธรรมดาตายเก็บที่สุดเลยนะเพราะเขาฆ่าเนี่ยเขาเอาหินมาทุบกระดูกให้หักแต่ว่าหนังไม่ขาดในวิธีนี้ทุบกระดูกให้หักโดยหนังไม่ให้ขาดเพราะนั้นมันจะต้องไปทรมานเนี่ยเข้าใจไหม
1: ถูกจับ
0: ถูกจับเสร็จปุ๊บใช้วิธีทุบกระดูกต่างๆเสร็จปุ๊บท่านนี่เจ็บมากแน่นอนแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไงเพราะฉะนั้นความเจ็บเนี่ยก็ไม่ถึงจิตใจท่านหรอกท่านเข้าสมาธิไปปุ๊บก็หลุดละแต่ว่ากายนี่เจ็บมากแน
1: ่ครับ
0: ถามว่าโหทำไมเกิดเหตุการณ์น่าสมเพชขนาดนี้แล้วเลยต้องถึงขนาดใช้ฤทธิ์เนี่ยประสานกระดูกแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบลาปรินิพพานตายไปปรินิพพานไปมรณภาพไปโอ้โหนี่เป็นเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นพระกรรมเลยพระกรรมที่ท่านได้ทำมาในชาติก่อนในการที่เคยทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เคยทำมาก่อนอันนี
1: ้
0: เป็นการตายที่ส่วนเขาเรียกเป็นเศษของกรรมชั่วที่ได้เคยทำมาท่านก็ได้รับมา
1: คร
0: ับกรณีของพระมหาโมคคัลลานะคือตายแบบนี้มรณภาพแบบนี้แต่ของท่านพระสารีบุตรไม่ใช่อย่างนั้นของท่านพระสารีบุตรป่วยแล้วป่วยเขาเรียกว่าเป็นโรคท้องร่วงคุณผู้ชมโรคท้องร่วงแล้วก็อ้วกด้วยอาเจียนออกมาก็เป็นเลือดถ่ายก็เป็นเลือดแต่ถึงตอนสุดท้ายของท่านเนี่ยมีคำอธิบายว่า กระสุนหนึ่งเข้ากระส

0: นออกแต่ปฐนนี่คือเข้าไปรองเศษสิ่งอะไรที่ออกจากร่างกายเนาะอาเจียนหรือว่าเสมหะก็ตามแล้วออกมาเป็นเลือดออกมาเป็นเลือดก็ต้องเอาไปล้างเอาไปล้างก็ต้องเอากระสนใหม่มาสแตนบายกระสนใหม่มาสแตนบายยังตั้งไม่ทันจะดีก็อ้วกอีกถ่ายอีกเป็นเลือดอีกไอ้กระสนใหม่ที่ล้างมาปุ๊บมาสแตนบายเอากระสนเก่าเอาไปล้างสลับไปสลับมาอย่างนี้เลยเขาจึงมีสำนวนว่ากระสนหนึ่งเข้ากระสนหนึ่งออกแต่อาการป่วยของท่านแบบนี้ไม่ได้เป็นประกรรมไม่ได้เป็นประกรรมแต่ก็เป็นเพราะโรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นแล้วนั่นก็เป็นโรคนี้แล้วก็มรณภาพตายแต่ปรินิพพานเพราะโรคนี้ไม่ใช่เป็นผลของกรรมไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเคสแบบเดียวกันเลยนะอาการแบบเดียวกันแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมแต่เป็นกรรมที่เกิดจากทำทุกขกิริยากรรมในปัจจุบันชาติด้วยเพราะว่าตอนที่ท่านทำทุกขกิริยาในการอดอาหารเนี่ยไส้แบบมันข้างในมันอักเสบมันอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วนะทำให้ท่านก็ถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็วันสุดท้ายนี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่เรียกว่าโรคลงโลหิตอันนี้ก็เป็นผลของกรรมที่เกิดจากการทำทุกขกิริยาแล้วก็อรรถกถาในส่วนพุทธวงศ์ท่านก็แก้ไว้ว่าที่ต้องมาทำทุกขกิริยานานปานี้เพราะว่าได้เคยคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาติก่อนเป็นต้น
1: ครับ
0: ก็เลยมีผลออกมาเป็นอย่างนี้อาการเดียวกันแต่สำหรับคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นประกรรมแต่สำหรับท่านพระสารีบุตรไม่ได้เป็นประกรรมอย่างเงี้ยเพราะในเรื่องกรรมเนี่ยบางทีเราจะมากำหนดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้
1: ครับ
0: ผู้ที่มันดูยากมือบนเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆอ่ะแต่มีความสามารถจริงๆนี่คือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดูกรรมใดๆแบบนี้ได้แต่ประเด็นคือตรงนี้คุณสมบัติประเด็นสมัยตรงนี้แล้วถ้าฉันไม่รู้ฉันทำไงอ่ะคุณไม่มีปัญหาเลยคุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะมันผ่านมาแล้วเราไปแก้อะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่สำคัญอยู่ตรงนี้เลยหลักการตรงนี้คือถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะแก้กรรมมันก็เลยทำมาแล้วจะทำยังไงงั้นจะเติมทำอะไรไม่ได้ไม่จริงเนาะเราทำความดีเนาะเพราะอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบพระอาจารย์ยกมาพูดอยู่เรื่อยคราวนี้คือเกลือคุณสมบัติจะได้เกลือมันเค็มถ้าเอาไปละลายน้ำหนึ่งแก้วเค็มแน่นอนแต่ถ้าเอาไปละลายในแม่น้ำโอ้ปริมาณน้ำมันมากความเค็มน้อยความเค็มเนี่ยคือผลของกรรมนั้นกรรมชั่วที่เราทำมาเนี่ยคือเป็นก้อนเกลือ
1: ครับ
0: ผลที่มันจะออกมาจากเกลือคือเค็มความเค็มมีตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือปริมาณของน้ำถ้าปริมาณน้ำน้อยก็เค็มมากถ้าปริมาณน้ำมากก็เค็มน้อยความเค็มคือผลนะความเป็นคือผลของกรรมน้ำคืออะไรน้ำคือความดีที่เราทำตอนนี้ถ้าเราทำความดีตอนนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีศรัทธาผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเบาคุณชวนลองคิดดูมองจากมุมของคนอื่นเนี่ยนะมองเข้าไปที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่โอ้นี่หนักนะเนี่ยแบบกระดูกแตกตายที่ดูแล้วหนังไม่ขาดหนักหนักหนักหนักแต่สำหรับท่านเป็นไงจิบจ่อยมากทำไมจิบจ่อยมากอ่ะไม่เจ็บอะไรฉันเข้าสมาธิฉันก็ไม่เจ็บอะไรเพราะท่านมีกรรมหนักกรรมดีที่ทำกรรมดีที่หนักนั่นคือสมาธิ
1: ค
0: ือท่านทำกรรมดีมากจนขนาดว่ากรรมชั่วที่ให้ผลขนาดเนี้ยที่คนอื่นมองว่าเค็มปีเลยเนี่ยกระดูกแตกโดยไม่หนังไม่ขาดนี่เจ็บมากแน่นอนแต่ท่านไม่เจ็บเลยเบามากสำหรับท่านแต่ทำไมเบาอ่ะเพราะกรรมดีที่ท่านทำมามันมากในที่นี้คือสมาธิพระสารีบุตรก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเหมือนกันน่ะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกโอ้ยทั้งแบบเหม็นทั้งแบบไม่หนายินดีทุกอย่างนะทั้งเหนื่อยด้วยทั้งเมื่อยด้วยลุกขึ้นนั่งทุกอย่างถามว่าแล้วไม่ทุกข์เหรอจิบจ่อยมาก
1: ครับ
0: เข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะจิตใจของท่านมีสมาธิและสมาธินี่คือเรียกว่ากรรมดีกรรมที่เป็นกรรมที่เป็นกุศลนะอย่างหนักคือกรรมหนักเนี่ยมีสองฝ่ายนะกรรมหนักฝ่ายอกุศลคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นไม่ดีกรรมหนักฝ่ายกุศลก็คือฌานสมาธิทั้งสี่ขั้นเดี๋ยวท่านทำกรรมดีมามากแล้วทำให้ผลที่มันจะเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเนี่ยมันเบามากสำหรับท่านได้ไหมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเพิ่มปริมาณน้ำเพิ่มปริมาณน้ำให้มันมากๆการเพิ่มปริมาณน้ำให้มากๆคือทำความดีให้มากๆนั่นเองความดีที่ทำไม่ใช่เฉพาะเรื่องให้ทานให้ทานนี่จิ๊บจ้อยมากเหมือนกันคือได้อยู่ดีอยู่แต่มันได้นิดหน่อยเราเป็นชาวพุทธเราฟังธรรมะอยู่เรื่อย อย่าเอาแค่ทานมันนิดเดียวเอาสิ่งที่เป็นศีลเอาสิ่งที่เป็นสมาธิให้มากขึ้นด้วยเราสมาธิทำไงให้จิตเราสงบทำไงให้ทำได้ตลอดเวลาทำไงให้ทำได้ต่อเนื่องทำไงให้มันได้ลึกๆทำไงให้มันได้นานมันมีแง่มุมเยอะเลยแต่ถ้าท่านฟังรายการฝึกปฏิบัติไปอันนี้เราก็จะได้ไม่น้อยก็มากเอางี้แล้วกันนะก็ค่อยพัฒนาไปได้นั่นเองเดี๋ยวมา
1: ครับพระอาจารย์ครับตายช้าตายเร็วนี่ก็เกี่ยวกับเวรกรรมด้วยไหมฮะ
0: เนี่ยมันใช่แน่นอนคือถ้าสมมติว่าไอ้การตายเร็วบางทีมันก
1: ็ครับ
0: เขาเรียกว่าอายุเรามีแค่นี้นะมันก็จบแค่นี้แต่บางทีมันก็เป็นเหตุจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นอย่างกันคือมันไม่จำเป็นว่ามันเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวนะที่ทำให้เราอายุสั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นกรรมปัจจุบันก็ได้กรรมปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นทำให้มันต้องมาตัดรอนกันอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นได้โดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์สงครามคนที่อาจจะแบบไม่ได้ถึงคิวจะต้องตายก็ต้องมาตายเงี้ยเป็นไปได
1: ้เอ๊ะพระอาจารย์นะบางทีความตายมันคือการหลุดพ้นนะฮะก็บอกว่าบางทีตายเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์ฮะคือถ้าอยู่ในชีวิตที่ลำบากยากจนเดือดร้อนแร้นแค้นเป็นน่องเป็นนี่บางคนบอกเฮ้ยตายไปมันน่าจะสบายกว่ามั้งไม่ต้องมานั่งรับภาระอะไรแบบนี้นะฮะคือคนที่มองว่าการตายเป็นสิ่งหลุดพ้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในความคิดผมเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือคนที่อยากไปสู่ความสงบคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็อยากจะจากไปอย่างสงบอันนี้ก็คือคนที่อยากพร้อมที่จะจากไปในทางบุญทางกุศลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เกิดความทุกข์ความร้อนแล้วก็เดือดร้อนเป็นหนี
0: ้
1: โ
0: อ
1: นผิดหวังอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะจากไปอยากจะพูดง่ายๆก็อยากจะตายไปซะมันจะได้พ้นทุกข์ตรงนั้นมองว่าการตายคือการพ้นทุกข์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคนที่ไม่อยากตายคนที่ไม่อยากตายคือหนึ่งคนมีห่วงยังมีความห่วงหาอะไรกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมีลูกมีอะไรที่จะต้องดูแลมีอะไรที่จะต้องส่งเสียก็ยังติดบ่วงตรงนี้กับที่ไม่อยากตายอีกอันหนึ่งมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
0: ออ
1: ดแล้วบางทีก็ทำบาปทำกรรมมาเยอะก็ไม่อยากตายเดี๋ยวจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกหรือว่าไม่อยากจะพ้นจากความสุขตรงนี้พระอาจารย์พอมองจากตรงนี้คือการตายเนี่ยมันเป็นทั้งสุขทั้งทุกข์
0: ทั้งทุกข์ทั้งนั่นแหละ
1: ใช่พระอาจารย์เราควรมองยังไงฮะเนี่ย
0: คือถ้าเราจะมองในมุมที่เราจะสูญเสียเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยทุกคนเช่นสูญเสียความสุขที่เรามีอยู่ปัจจุบันโอ้ฉันสูญเสียไปแต่ถ้าผมว่าคุณเสียตรงเนี้ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะสำหรับคนที่กลัวสูญเสียว่าสูญเสียคนรักสูญเสียของข้าวอะไรที่เราดีๆแต่ถ้าคุณตายแล้วคุณไปสวรรค์แล้วคุณแบบเจอสิ่งที่มันดีกว่าอาหารที่ดีกว่าล่ะทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าล่ะอายุที่ยืนนานยาวกว่าล่ะโหรีบไปเลยมันก็ให้เขาย้ายประเทศนะเขาย้ายประเทศไปประเทศที่ดีกว่ารวยกว่าก็เอาสิอันนี้เป็นไปได
1: ้ไ
0: อ้สำหรับคนที่บอกโอ้ยชาตินี้ทุกข์มากเลยฉันไม่อยากจะอยู่แล้วฉันตายไปจะได้จบแล้วถ้าคุณตายไปนรกอ่ะนรกนี่หนักกว่าอีกนะทุกข์มากกว่ายาวนานกว่าแบบไม่มีอะไรที่มันจะดีใจได้เลยโอ้แล้วถ้าไปตรงนั้นน่ะแย่เลยนะกูไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าไม่ตายละแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าจะไปสวรรค์ที่ดีกว่าล่ะโอ้งั้นฉันรีบตายเลยฉันรีบตายเลยอ้าว
1: ครับ
0: ถ้าเรามองแค่นี้เราก็จะได้แค่นี้เขาเรียกเกลียดทุกนี้ไปหาสุขอยู่แล้วทุกคนเป็นนี
1: ้
0: แต่ถ้าสุขมันมากกว่าเราต้องก็ไปสิสุขน้อยกว่าฉันก็ไม่ไปสิทุกน้อยกว่าฉันก็ไปสิทุกมากกว่าฉันไม่เอาหรอกก็จะมองแค่นี้กูมองแค่สุขกับทุกแต่ว่ามุมมองของพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในมือบนคือเรามองความตายเนี่ยเหนือไปกว่านั้นอีกว่าถ้าเรามองแค่นี้คือเรามองแค่สุขและทุกที่เราจะได้หรือเราจะหนีนั่นเป็นทั้งสุขและทุกใช่ปะไม่มันไม่ใช่แค่นั้นแต่เรามองความตายเนี่ยมองด้วยปัญญาคุณผู้ชมในพระพุทธศาสนาความตายนะเกิดขึ้นความตายดับไปเรามองนี้ความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปในทางพระพุทธศาสนาเรามองอย่างนี้ด้วยอะไรมองเงี้ยคือมองด้วยอะไรด้วยปัญญาความเกิดความตายนะมันก็เป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้มันดับได้สุขทุกข์น่ะก็ธรรมดานะมันเกิดขึ้นน่ะมันดับน่ะมองด้วยปัญญาอย่างนี้พอมองอย่างนี้ก็จะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่กลัวความตายเราจะไม่กลัวความสุขเราจะไม่กลัวความทุกข์พอเราไม่กลัวตายไม่กลัวสุขไม่กลัวทุกข์นะคุณสมบัติเราจะอยู่เหนือจากมันได้อยู่เหนือจากมันหมายความว่าไงเราพ้นจากมันทุกข์คืออนรกสุขคือสวรรค์เราเหนือจากนี้ขึ้นไปอีกคือพรหมโลกจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราอยู่พรหมโลกดีกว่าพวกนี้แน่นอน
1: ครับ
0: อายุยืนนานกว่าจะไม่ได้เจอความตายมากเท่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมองด้วยปัญญานะเผลอๆไม่ใช่แค่พรหมโลกนิพพานเลยนะ
1: ครับ
0: นิพพานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะเน้นว่าถ้าท่านฟังศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังจะเอาสุขทุกข์เหล่าเราเห็นสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้เกิดตายก็เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้แต่พอมองตรงนี้เรามีปัญญาแล้วเราจะอยู่เหนือจากสิ่งเหล่านี้เราจะประกอบด้วยสมาธิสามารถที่จะไปอยู่พรหมโลกหรือที่จะสูงไปกว่านั้นก็ยังได้อยู่ปัจจุบันนี้ยังไม่ตายก็มีความสุขสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนานะคือสุขที่เกิดจากสมาธินั่นเองเป็นมัน
1: ครับครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวฮะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะออกมาถือแป๊บเดียว
8: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือ คือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กโดยในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่พักและลานกลางเต็นท์บางแห่งซึ่งอยู่ใกล้ลำธารกระแสน้ำไหลแรงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วขณะที่อำเภอมวกเหล็กเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งเกือบถูกกระแสน้ำพัดไปโดยนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวที่ร้องขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายกรมควบคุมโรคยืนยันข่าวรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะโควิดสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่าเป็นเพียงข่าวปลอม
12: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมโควิด-19 ที่นำข้อมูลเก่ามารีไซเคิลหวังยอดวิวและสร้างความตื่นตระหนกกรณีข้อความอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันเป็นข้อมูลเท็จที่เคยเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ทางนี้การเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่กำลังเฝ้าระวังคือโอมิครอน NB.1.8.1 ไม่ใช่เดลต้าครอน XBC ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่า NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.01 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่กลุ่มเสี่ยง608ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและควรตรวจสอบก่อนแชร์นฤมลอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้เพราะวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมครอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าแล้วเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการมาพร้อมคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลเมื่อเรียนจบแล้วจะมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกคู่ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569วันนี้แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะพร้อมด้วยคุณแอลชยานันท์แก้วกล่ำค่ะวันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจากน้องพลอยมาเป็นคุณแอลแล้วนะคะ
1: อ่ะก็เราพบกันสำหรับวันนี้
0: ค่ะ
1: สิ้นเดือนสิงหาค
0: ม
1: นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่ม1กันยายนแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป๊บๆนะจะเข้าสู่สิ้นปีแล้วแล้วก็สำหรับในส่วนของทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณน
0: ะ
1: พอขึ้น1ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นในปีงบประมาณใหม่ในปี2570กันอ่ะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในช่วงของวันที่31ถึงวันที่1นะ31สิงหาคมก็คือวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้1กันยายนทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งต้องเรียกว่าวันนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงพื้นที่กันไปก่อนล่วงหน้าแล
0: ้
1: วเรียกว่าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่
0: ะ
1: แล้วก็ไปภารกิจในส่วนของแต่ละหน่วยงานนะครับให้ไปดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอะไรกันบ้างและในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่จะต้องเร่งทำงานกันบ้างนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่มาติดตามกันนะคะวันนี้ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าค่ะเรามีหลายช่องทางนะคะสามารถเข้ามาติดตามได้ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะเข้าไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่หน้าปัดวิทยุ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวันนี้เดี๋ยวคุณพีจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ได้ฟังกันด้วยค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราทางเพจข่าวยามเช้าก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณพี่กบนะคะประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วค่ะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนใกล้เข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะดินฟ้าอากาศวันนี้ในภาพรวมเนี่ยมาดูจำนวนปริมาณฝนกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะเยอะกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้ 70% นะคะส่วนภาคใต้อ่าวไทยและอันดามันวันนี้ 40% ค่ะคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเรือตอนนี้อาจจะต้องงดสำหรับเรือเล็กนะในส่วนของฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าคลื่นลมค่อนข้างสูงค่ะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปไหนก็อาจจะต้องพกร่มกันหน่อยค่ะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็ติดตามข่าวสารกันพื้นที่ของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเขาบอกว่าโอ้โหเมื่อวานฝนตกหนักลมแรงด้วยนะคะ
0: ทั้งภาคกลางเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่น่าจะตกไล่ๆกันประมาณเดียวกันเพราะว่าฝนเยอะค่ะแต่วันนี้ก็ไม่แพ้กันน
1: ะ
0: วันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะคะ
1: ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะวันนี้31สิงหาคม2569อย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะว่าในช่วงของวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน2569ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเนี่ยก็คือในวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือ1กันยายน2569ในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าวันนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงไปยังพื้นที่แล้วไปเตรียมความพร้อมแล้ววันนี้เนี่ยซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนกันโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้ภารกิจของท่านในช่วงของเวลา10นาฬิกาเนี่ยโดยประมาณนะคะท่านจะไปติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะที่อำเภอหัดใหญ่ส่วนเวลา11นาฬิกาท่านจะไปเป็นสักขีพยานกันในพิธีลงนามสัญญาในทางของการก่อสร้างโครงสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาและที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงบ่ายท่านมีประชุมระดมความคิดเห็นที่จะพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาส่วน15นาฬิกาค่ะท่านรับฟังความคิดเห็นที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านของจังหวัดชายแดนใต้นะคะที่สารกลางจังหวัดสงขลาช่วงเย็น16นาฬิกานะคะท่านจะไปเยี่ยมที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสงขลาส่วน18นาฬิกาค่ะท่านไปชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โรงแรมลาทูน่านะฮะแกรนด์แอนด์สปาสงขลาตรงนี้เองนะคะที่ช่วงภารกิจช่วงเย็นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหอาหารเนี่ยที่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าที่จะเป็นที่น่าสนใจมากแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนต่างๆให้ความสนใจทางด้านของเรียกว่านอกจากจะไปสนใจทางด้านของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยในการที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ลงไปทำงานยังพื้นที่จริงเนี่ยแล้วก็บอกว่าอาหารเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายที่ชาวจังหวัดสงขลาได้เตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
0: ค่ะเห็นบอกว่าชาวสงขลาเนี่ยเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วแกงส้มใต้ปลากระพง3น้ำด้วยน
1: ะ
0: เป็นปลากระพง3น้ำค่ะแล้วก็มะม่วงเบาสิงหานครซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วของสงขลาอันนี้เป็นเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นของสงขลาค่ะสู่มื้อกลางวันครม.สัญจรทำสองวัตถุดิบ GI ชูรสชาติความอร่อยของเมืองสองทะเลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งในเมนูอาหารมื้อเที่ยงของวันประชุมครม.สัญจรก็คือวันที่1กันยายนวันพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้มีการหยิบเอา2สินค้า GI ซึ่งคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลิศอยู่แล้วนะคะมารังสรรค์รวมกันเป็นแกงส้มปลากะพง3น้ำมะม่วงเบาสิงหานครนะคะเป็นการตอกย้ำเรื่องของสงขลาซิตี้เรื่องของการสงขลาเมืองแห่งอาหารนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทีมงานของข่าวสงขลานะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปยังร้านมหัศจรรย์เกาะยอตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาค่ะเป็นร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารก็รู้สึกดีใจค่ะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการนำเมนูอาหารที่เป็นแกงส้มปลากะพงมะ ม่วงเบาเนี่ยมาเสิร์ฟรับครม.สัญจรเพราะว่าสำหรับชาวใต้แล้วเนี่ยแกงส้มเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่เปรียบเสมือนเงาที่อยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนสงขลามาตั้งแต่เกิดค่ะซึ่งก็มีความพิเศษของเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาค่ะส่วนการเลือกใช้ปลากระพง3น้ำเนี่ยถือว่าสามารถนำเอาเรื่องราวของทะเลสาบสงขลาทะเลที่มีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำกร่อยด้วยทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีรสชาติพิเศษค่ะมีความหวานแล้วก็รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่เมื่อนำมาปรุงพร้อมกับมะม่วงเบาสงขลาแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วก็เขาเรียกว่าจี๊ดจ๊าดลงตัวเพราะแกงส้มเนี่ยต้องมีความเผ็ดความร้อนใช่ไหมมีความเปรี้ยวนิดหน่อยสงขลาเนี่ยภาคใต้แกงส้มก็จะอาจจะไม่เหมือนภาคอื่นๆก
1: ็
0: จะมีเสน่ห์ของเขาพอมาผสมกับมะม่วงเบาแล้วเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นม
1: ี
0: ความเปรี้ยวลงตัวทีเดียวค่ะเดี๋ยวทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ชิมเมนูนี้ด้วยนะคะเห็นบอกว่านอกจากเมนูแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาแล้วเนี่ยยังมีเขาบอกว่าเตรียมเสิร์ฟเมนูไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยนะเป็นเนื้ออาหารที่ต้อนรับครม.สัญจรด้วยนะคะที่สงขลาและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเค้กสามวาเค้กสามวาเออขออภัยค่ะเค้กสวานะคะเค้กสวาเนี่ยเป็นขนมจากผลไม้พื้นถิ่นเกาะยอเขาจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรด้วยค่ะซึ่งจะขึ้นสู่โต๊ะรับรองครม.สัญจรที่สงขลาด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความอร่อยที่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของสงขลาค่ะกับเค้กสวาจากร้านโคโคโรเค้กนะคะซึ่งนำสวานี่ก็คืออะไรรู้ไหมละมุดละมุดละมุดนี่ค่ะละมุดเนี่ยเป็นผลไม้ถิ่นของเกาะยอเขาเอามาต่อยอดเป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มละมุนจนกลายเป็นเมนูของว่างที่ถูกนำเสนอในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในวันที่31ก็คือวันนี้แหละค่ะและวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งทีนี้ต้องมาดูค่ะว่าทำไมเขาเลือกเอาสวาเกาะยอเพราะว่าสวาเนี่ยคือชื่อของคนใต้ที่ใช้เรียกผลไม้ที่เป็นละมุดเนี่ยค่ะละมุดเกาะยอถือว่าเป็นหนึ่งผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นนะคะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวเกาะยอมายาวนานแล้วแล้วก็มีข้อมูลว่าชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกละมุดกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วและบางต้นเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีด้วยน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยละมุดที่หากินยากแบบนี้ต้องนำมาสู่โต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะความพิเศษของละมุดเกาะยอเนี่ยอยู่ที่รสชาติเขาจะหวานกรอบเนื้อแน่นละเอียดพอสุกเต็มที่เนี่ยเนื้อจะมีสีน้ำตาลแดงโดยพื้นถิ่นเนี่ยเกาะยอก็จะเป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิทธิพลของน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยรวมไปถึงความชื้นของทะเลสาบแล้วก็อ่าวไทยก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลไม้ของเกาะยอนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นสวาเกาะยอครั้งนี้เค้กสวาเนี่ยขึ้นโต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะใครที่สนใจอยากจะไปชิมเนี่ยเขาทิ้งเบอร์ไว้นะนะคะไปกันได้ค่ะที่0630212434ค่ะเค้กสวาเมนูของดีของเกาะยอนะคะซึ่งก็จะขึ้นชื่อที่สุดแล้วก็น่าจะจดจําแล้วก็เป็นที่โด่งดังแน่นอนสําหรับครม.สัญจรสงขลาครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากการลงพื้นที่นอกจากทางด้านของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ของดีพื้นถิ่นของชาวจังหวัดสงขลาที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะแล
0: ้
1: วก็โอ้โหน่ารับประทานหลายอย่างเลยอีก1อย่างก็คือผ้าทอลายราชวัฒน์เกาะย
0: อ
1: เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาช่างทอสู่เสื้อของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี
0: ้
1: ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็จะสวมใส่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ซึ่งชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยเตรียมไว้ให้ทุกท่านได้สวมใส่กันนะคะคือต้องบอกว่าผ้าลายราชวัฒน์เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปมาอย่างยาวนานคือต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2443ในการเสด็จประพาสเกาะยอเป็นครั้งที่2ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ท่านค่ะเสด็จผ่านบ้านของทวดก่ำชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าอยู่ณขณะนั้นนะคะและได้นำผ้าทอขึ้นถวายค่ะและมีผืนผ้าดังกล่าวนั้นมีชื่อดั้งเดิมเนี่ยมีชื่อว่าลายคอนกเขาและลายก้านแหย่งด้วยความงดงามค่ะและเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายจึงได้รับพระราชทานในนามใหม่ว่าลายราชวัฒน์ค่ะ กลายเป็นหนึ่งในลวดลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอของจังหวัดสงขลามาถึงปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะสงขลาครั้งนี้สงขลาเนี่ยต้องลุกเป็นไฟแน่นอนนะนี่เป็นคำพูดที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าแน่นอนเพราะว่าใครที่เป็นชาวสงขลาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็เตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรด้วยนะคะวันนี้ก็น่าจะคึกคักน่าดูนะคะบรรยากาศของในเมืองสงขลาในหาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คณะครม.เนี่ยลงไปถึงพื้นที่ปุ๊บสื่อมวลชนไปถึงปุ๊บเนี่ยแน่นอนอะไรเด่นๆเนี่ยชูขึ้นมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: 6:23 น.ไปกันที่เรื่องราวของวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สั่งหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ของทางภาคเหนือรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมให้เป็นรายวันนะครับเพราะว่ามีการจัดตั้งทีมสำรวจการเคลื่อนที่และสำรองปัจจัยยังชีพที่จะรับมือภาวะเส้นทางตัดขาดจากอุทกภัยนายวิริศอัมรปานรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการการยางแห่งประเทศไทยผู้ว่าการนะคะการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าจากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำหรือว่าสธนช.ก่อนหน้านี้มีการออกประกาศแจ้งเตือน17 จังหวัดค่ะเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมีความห่วงใยแก่พี่น้องเกษตรกรค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมถึงเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางอุตรดิตถ์ที่ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่19-23 สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะจึงต้องเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทางด้านของภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงจัดเตรียมข้อมูลกลางแผนที่จะป้องกันเหตุและรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันสำหรับข้อมูลที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบก็คือจะมีทางด้านของฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงรายอำเภอตำบลจำนวนของเกษตรกรพื้นที่ยางพิกัดสวนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเชิงเขาหรือว่าทางใกล้ทางน้ำไหลผ่าน2ค่ะโดยนำรายชื่อของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบในรอบแรกประมาณ 3,500 รายมาเป็นกลุ่มเฝ้าระวังเป็นอันดับแรกๆที่จะบูรณาการความเสี่ยงร่วมกันนะคะที่ผ่านมา3ค่ะให้คัดกรองคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการล่วงหน้าขอโดยผู้ที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับทางกยท.แล้วก็สวนยางต้องได้รับความเสียหายจนเข้าเกณฑ์แล้วก็เสียสวนเนี่ยต้องมีการเสียสภาพสวนเนี่ยโดยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือตามระยะเวลานะคะมาถึงทางด้านของสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่ใช่การชดเชยหรือได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งทีมสำรวจเคลื่อนที่และผู้ที่ประสานงานในพื้นที่ด้วยพร้อมช่องทางติดต่อผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ค่ะที่จะสำรองปัจจัยยังชีพและทรัพยากรช่วยเหลือในจุดที่ยังไม่ได้เข้าถึงนะเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายในกรณีเส้นทางถูกตัดขาดต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีข่าวสารมากมายค่ะมาติดตามสถานการณ์เรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เตรียมฟื้นฟูนะคะพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะที่ถนนวรจักรนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อที่จะเข้าถึงจุดความร้อนสะสมค่ะพร้อมกับนำเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางนะคะโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์นั้นไม่น่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็มีการใช้โดรนอินฟราเรดค่ะไปติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งคาดว่าการควบคุมสถานการณ์นั้นสามารถทำได้ภายใน 1-2 วันค่ะส่วนกรณีที่มีเปลวไฟปะทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนนี้เนี่ยปรากฏว่าคาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยไว้มีการปะทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยไม่พบค่าที่เป็นอันตรายถึงแม้ว่าช่วงของ PM 2.5 แล้วก็ PM 10 เนี่ยจะสูงกว่าปกติก็ตามค่ะแล้วก็ขอให้กลุ่มเปราะบางนะคะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้พื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีฝุ่น PM 2.5 หรือว่าสารเคมีที่เกิดจากการเผา ไหม้ได้ค่ะส่วนทางด้านของผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยสีแดงเนี่ยล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะรู้สึกตัวดีแล้วไม่มีอาการน่าเป็นห่วงในขณะที่การช่วยเหลือก็ได้รับผลกระทบที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะคะประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครได้จุดเดียวหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็จะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารเนี่ยที่ได้รับความเสียหายไม่มากเนี่ยเข้าไปเก็บนะคะเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้โดยขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานแล้วก็รอการทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะสำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าต้องตรวจสอบหลักฐานก่อนค่ะถึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะป้องกันการสวมสิทธิ์ซึ่งถ้าหากว่าเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยยืนยันได้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องความเสียหายของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านนะคะแต่ได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่หลักหมื่นทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อย่างเช่นอาจจะมีการประสานพื้นที่เพื่อรองรับผู้ที่สามารถที่จะกลับไปค้าขายได้รวมไปถึงหาห้องแถวว่างในราคาที่ค่าเช่าเนี่ยไม่สูงมากเท่าไหร่นักนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนส่วนทรัพย์สินภายในอาคารขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ผู้ค้าเนี่ยเข้าไปเก็บของเนื่องจากว่าตรวจสอบว่าโครงสร้างแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะอันตรายได้ยืนยันตัวบุคคลก่อนนะคะคือทุกคนต้องยืนยันตัวตนก่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลความปลอดภัยรับพื้นที่ค่ะสำหรับโอกาสเกิดการปะทุซ้ำน้อยมีน้อยนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีการปะทุเนี่ยมันก็อาจจะมีได้แต่ว่าน้อยเนื่องจากว่ามีการเฝ้าระวังตลอดเวลาส่วนระบบการป้องกันอัคคีภัยสปริงเกอร์มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอาคารมีระบบการทำงานขณะที่เกิดเหตุหรือไม่เนี่ยขณะที่การใช้เฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงไม่ได้เลือกใช้นั้นเนื่องจากว่าแรงลมอาจจะกระจายฝุ่นควันแล้วก็ทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามประเด็นในตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่สองค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucinationหรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลง ทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาดูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30สิงหาคม2569พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับร่วมล่องเรือศึกษาดูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้ครอบคลุมคลองสำคัญไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพูซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคูคลองมาอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแล้วสำหรับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นี้ก็มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลคูคลองให้กลับมาระบายน้ำได้ดีเชื่อมโยงการสัญจรในพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการรับมือเหตุไม่สงบชายแดนภาคใต้หลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทหารกับตำรวจนี่แหละครับตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบ สำหรับการเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการเร่งด่วนแล้วครับให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับและไปตามติดกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่สงขลาเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทางด้านคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่31สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาโดยในวันที่31สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจติดตามพื้นที่หลายจุดด้วยกันทั้งเรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปกันด้วยแล้วในวันที่1กันยายน2569นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับและในช่วงนี้เราก็จะไปเกาะติดคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดแล้วร่วมติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2569กับนี่แหละครับตีคล้องร้องข่าวกันครับซึ่งก็มีดังต่อไปนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามงานหลายจุดด้วยกันอันได้แก่โรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับฟังปัญหาน้ำท่วมกระทบเส้นทางส่งผู้ป่วยโดยสั่งกรมทางหลวงชนบทไปเร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วย้ำว่าความปลอดภัยและนาทีชีวิตอันนี้ต้องมาก่อนครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ตอนคลองวงท่าท้อนพร้อมทั้งไปติดตามแนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมคันทางและยกระดับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและพร้อมทั้งไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางบนทางหลวงหมายเลข43อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งทุ่มงบประมาณไปแล้ว70ล้านบาทเสริมความมั่นคงปลอดภัยรับมือฤดูมรสุมนั่นเองครับส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาแล้ว

ยังมีการไปประชุมถึงแผนบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ชูหาดใหญ่โมเดลพลัสแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 อย่างเร่งด่วนกันด้วยครับนอกจากนี้แล้วทางด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME และพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันตลาดและสมัยใหม่ควบคู่กับความยั่งยืนและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่เช่นกันไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการแล้วรับฟังแผนบริหารจัดการและแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลากันด้วยครับในส่วนของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตูล Happiness for All พม.สร้างสุขทุกช่วงวัยร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ที่โรงเรียนสตูลวิทยาพร้อมระบุว่าทางกระทรวงพม.พร้อมเป็นหลังพิงให้กับทุกท้องถิ่นผลักดันการทำงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประชาชนทุกช่วงวัยนั่นเองครับและนายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญแล้วครับในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ได้ติดตามการดำเนินงานพร้อมยกระดับประสิทธิภาพการบริการประชาชนนั่นเองครับและสำหรับมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นำทีมขึ้นฮอ KA 32เพื่อสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3และมท.4คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ก็ร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้กันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเรือน้ำลึกสงขลาณท่าเรือน้ำลึกสงขลาโดยไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลาซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้วคาดกันว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ 100% ในเดือนตุลาคมนี่แหละครับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการด้านการเกษตรณอาคารหอประชุมเปรม100ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครับ
และทางด้านทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลากันด้วย

0: เยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาและแหลมสมิลากดสะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นแล้วครับโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางไปเที่ยวชมวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอในโอกาสเดินทางมาร่วมทำข่าวคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาในครั้งนี้และคณะสื่อมวลชนก็จะได้นำเสนอข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับในขณะที่ทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็แจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบกันแล้วครับว่ากรณีการมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่นอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ยังมีอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือเป็นการมาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นแล้วทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดอย่างแน่นอนครับทุกเส้นทางเดินทางตามปกติเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาอย่างนี้ว่าทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมและเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมทั้งให้เร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักๆอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกซึ่งล่าสุดนั้นสถานการณ์เพลิงได้สงบลงแล้วโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายด้วยกันที่ได้รับการประเมินและส่งตัวเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์รวมถึงการนำภาพเก่าๆมาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคเงินโดยเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินกันด้วยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนั่นเองครับควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนบอกว่าให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บกันด้วยและนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่คลองถมสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วครับโดยในปัจจุบันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลขโทรศัพท์022824902และพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ส่งกำลังใจถึงกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้ในช่วงนี้และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้วครับที่ร่วมบูรณาการในการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกประมาณ1เดือนครึ่งแล้วครับพี่น้องที่ประเทศไทยเรากำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เช้าเข้าถึงประชาชน
1: นาฬิกา55นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะเมื่อสักครู่คุณปูบุญมาศรีมหัสนะคะมาตีของร้องข่าวตอนแรกดิฉันก็นึกว่าคุณพีพีนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะสำหรับใครที่จะเตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรก็เตรียมพร้อมเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าเช้านี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในหน้าจอนะคะมาทักทายกันหน่อยค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าลำพูนอากาศเย็นน่ะเจ้าสบายดีมีฝนมาแล้วเจ้านะคะช่วงนี้น่าจะฝนเยอะนะคุณแอล
2: ค
1: ุณพัทรพรนะคะคุณพัทรพรอยู่ที่ระยองใช่ไหมบอกว่าสวัสดีน้องแอลด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านคุณประยงค่ะบอกว่าอยู่ที่สวัสดีข่าวยามเช้าครุฑจันทร์ค่ะคุณวันดีนะคะคุณประคองอยู่ที่เขตหลักสี่นี่เองค่ะคุณสมัยคุณสมัยคุณยายดาสวัสดีนะคะคุณสมการคุณสมัยคุณสุวรรณคุณสุวรรณบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีใครอยู่ที่ไหนนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าใครที่อยู่ที่ทางภาคเหนือนะคะทักทายมาได้ค่ะคุณสำราญบอกว่ากำแพงแสนค่ะหายไปนานนะคะบอกว่าเข้ามาแล้วคุณเจนจิราสวัสดีค่ะคุณสุชินคุณสุพิษคุณมาลีทักทายกันค่ะคุณจิรารัตน์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องบ้านดำค่ะกบอุบบนะคะก็สวัสดีน้องแชมป์คุณปุ้มนะคะคุณชาตรีอีกหลายๆท่านนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยคุณอันซ่านะคะสวัสดีทักทายกันได้ค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวน่าจะเป็นข่าวท้ายค่ะคุณแอล
2: ค่ะก็ดีเดย์นะคะกันยายนนี้กับค่าไฟโครงสร้างใหม่คือใช้น้อยจ่ายถูกลงนะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่รอบบินในเดือนกันยายนปี2569นี้เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราแบบก้าวหน้าโดย2หน่วย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะส่วนหน่วยที่201ถึง400อัตราก็จะคือจะอยู่ที่4บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปจะคิดในอัตราที่4บาท3สตางค์ต่อหน่วยนะคะเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับในความเป็นจริงก็เรียกว่าช่วยให้แก่ครัวเรือนเนี่ยได้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปนะแล้วก็ค่า FT ต่างๆก็ลดลงด้วยเช่นกันอ่ะกันยายน
1: ค่ะ
2: ค่ะแสดงความยินดีด้วยในท้ายนี้กับข่าวยามเช้ากับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเรียกว่าประวัติศาสตร์จริงๆชนะทีมจีน3ต่อ2เซตเรียกว่าคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4และที่สำคัญได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนี่คือประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนไทยเก่งอยู่แล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: อ่ะ6นาฬิกา58นาทีนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เราสองคนนะคะพร้อมทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญครอบคลุมทุกด้านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วัน
1: สหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกข์โศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมาย